0: ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
1: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก็เพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัฒน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมี มาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
6: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสในการศึกษานะครับยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
5: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาร์ประกอบด้วยเฉลิมฉานรุจวิริยะพาณิชย์ชชนกคาร่านึกแคร์และนิระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นั่นผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจะยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายจะยกท่าครินแอนเจอร์ก้า173กิโลกรัมส ุนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกมาได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้งสองชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย แต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
3: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจัดลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนที่แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
23: สวัสดีครับ
22: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
23: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300-400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงแบบมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิสัชที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำใหพื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัวลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยา พัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งเซนที่เกณฑ์ประมาณสัก40-50มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยในพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เหลือมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แล้วถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้นะฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวยอมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอัดเขาใหญ่อีกวันนึงนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวยอมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากนะแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามน่ะอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกอะไรพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปนะอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
22: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
23: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่ม าจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเลี้ยงลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิด

0: เฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปอพอนะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปอพอครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกนี้ค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
0: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแทนแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะนั่นจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดตอนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห่วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและ

0: ื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
1: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปป.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางปป.
0: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
1: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มปอบาเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้ปอบาด้วย
0: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรวม 15,500 ล้านบาทสำหรับจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่เห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อระบบประกันภัยพิบัติรวมทั้งเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มและอุบัติเหตุแบบกลุ่มกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังรวมถึงให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
5: ิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี 2,569 จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
4: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
5: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
6: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปทุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
10: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
9: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
8: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
10: ตัวเองก๊อปซิ่งแล้วนะ
11: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
12: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
11: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
13: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

สำหรับสาระน่ารู้ขอนำเสนอเรื่องการซึมเศร้าคืออะไรและมีความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างไรตอนที่1คุณผู้ฟังครับภาวะซึมเศร้าจัดเป็นปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจที่สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเพราะว่าอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าของการเกิดขึ้นถึง 3% แม้ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่จะรับความสำคัญจากบุคคลทางด้านบุคลากรของสาธารณสุขทั่วโลกนะครับแต่ทางด้านขององค์การอนามัยโลกนั้นครับได้คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช20เป็นต้นมาครับภาวะซึมเศร้าปัญหาสุขภาพของประชากรโลกอันดับ2รองมาจากเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนั่นเองครับภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์ซึมเศร้านะครับจะสัมพันธ์กับปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อการสูญเสียทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือการคาดการล่วงหน้าและความเสียใจความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้หวังหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโชคชะตาที่จะสามารถนะครับบอกถึงสาเหตุภาวะความซึมเศร้าที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่การเจ็บป่วยด้วยโรคทางด้านร่างกายอย่างแบบเฉียบพลันเช่นเส้นเลือดในสมองแตกหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตโรคหัวใจเป็นต้นนอกจากนี้ครับพันธุกรรมทางด้านประวัติศาสตร์นะครับที่มีการลงเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เป็นประวัตินะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันพบการซึมเศร้าในครอบครัวทำให้โอกาสเกิดขึ้นของภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคนปกติครับและแน่นอนที่สุดครับปัญหาความเครียดที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการสูญเสียบุคคลที่รักปัญหาด้านการเงินปัญหาด้านการหย่าร้างหรือปัญหาการย้ายที่อยู่ครับก็มีผลกับภาวะเรื่องของการซึมเศร้านอกจากนี้นะครับทางด้านของผู้สูงอายุที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่ชอบพึ่งพาผู้อื่นครับหรือขาดในเรื่องความภาคภูมิใจในตนเองครับผู้สูงอายุที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำเนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวหลายๆโรคครับทำให้ได้รับยาที่รับประทานหลายขนาดดังนั้นจึงเกิดเรื่องของฤทธิ์จากผลข้างเคียงของยานอกจากนั้นการออกฤทธิ์ต่อต้านของยาอาจจะส่งผลให้ทำเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าก็จะมีอาการแสดงดังนั้นครับผู้สูงอายุแสดงอาการเบื่อหน่ายวิตกกังวลหรือว่าเหงาอยู่ตลอดเวลาอาการทั้งหมดครับความสนใจในสิ่งต่างๆหรือกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดมีความสุขเช่นไม่อยากพูดกับใครไม่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเองครับรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรผู้สูงอายุบางท่านครับมีปัญหาการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนหลับมากเกินไปกว่าปกติบางครั้งรู้สึกว่าการนอนหลับไม่สนิทนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกนะครับว่าหมดหวังหรือมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไร้คุณค่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเรื่องของภาระสำหรับคนรอบข้างและเมื่อขอความช่วยเหลือใครครับรู้สึกว่าไม่มีใครที่คอยให้ความช่วยเหลือตนเองบางคนรู้สึกหงุดหงิดครับบางคนแสดงออกถึงอาการทางกายเช่นอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตัวครับบางคนอาจจะมีภาวะรุนแรงถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ผู้สูงอายุบางรายครับมักจะพบแพทย์ด้วยเรื่องของอาการเจ็บป่วยทางกายมากที่สุดแต่บางครั้งแพทย์ก็อาจจะไม่พบสาเหตุนะครับและไม่สามารถตอบสนองต่อการรักษาเช่นมีอาการอ่อนเพลียใจไม่ดีตัวร้อนตามตัวหรืออาการกำเริบของโรคเก่าเช่นปวดข้อปวดหลังเข่าอักเสบอาการเหล่านี้ครับบางครั้งผู้สูงอายุมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีผู้สูงอายุอาการเหล่านี้คุณผู้ฟังควรคำนึงถึงเรื่องของการซึมเศร้าที่อาจจะแฝงอยู่กับการเจ็บป่วยที่ผู้สูงอายุในบ้านเรากำลังเผชิญอยู่นั่นเองนะครับ

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งลายซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615327617ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร0971105158กฐินเฮาปีนี้
0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921

มุ่งฟันฝ่าผ่องภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลค่ะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่านำความรู้เนี่ยมาฝากคุณฟังแบบเต็มเอียดเลยนะคะเต็มเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในส่วนของการที่เรามีประเด็นจาก Miss Universe กัมพูชาในการนำภาพเนี่ยนะคะไปใช้นะคะโดยมีการอ้างว่าเป็นการแต่งกายประจำชาติของประเทศเขานะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยนำความรู้มาฝากกันดิฉันจะไม่มีการเบรมนะคะหรือว่าต่อว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าข้อเท็จจริงตรงนี้ต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาดำเนินการจัดการไปนะคะส่วนเราเนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลความรู้นะคะว่ามันเป็นภาพจากไหนและมาจากไหนและสามารถเอาไปใช้ยังไงคือเรามีการยืนยันมีการเรียกได้ว่ามีหลักฐานของเราเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะทำให้เราจะได้มีการเรียนรู้นะคะว่าควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะคะเอาละค่ะมาดูกันในเรื่องนี้นะคะก็คือภาพถ่ายฟิล์มประจกชุดไทยนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าคืออะไรนะคะในส่วนนี้เอ๊ะคืออะไรภาพถ่ายฟิล์มกระจกมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันคืออะไรแล้วทำไมเป็นประเด็นตรงนี้นะคะจากกรณีรายงานนะคะที่ปรากฏในสื่อกัมพูชาแล้วก็สื่อไทยเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน่าจะวันอาทิตย์นะคะถ้าจำไม่ผิดผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชามีการนำเสนอนะคะ VTR เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศกัมพูชาขึ้นมานะคะโดยปรากฏว่าภาพที่ใช้นั้นเป็นภาพที่มาจากประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็มีแหล่งที่มาอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยภาพต้นฉบับนะคะเป็นฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยนะคะภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรค่ะถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้รับการบันทึกนะคะในชุดหอพระสมุดวชิรยานนะคะและก็ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกด้วยค่ะโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีคริสตศักราช2017นะคะหรือพุทธศักราช2560โดยในภาพนะคะต้นฉบับนั้นเป็นฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมีตรากรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่ค่ะสำหรับฟิล์มกระจกนะคะนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแสดงถึงประวัติศาสตร์ด้านการถ่ายภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงข้อมูลที่มีการบันทึกลงฟิล์มกระจกล้วนเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตหลายด้านทั้งการบริหารราชการแผ่นดินขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยสืบมาอย่างยาวนานนะคะกรมศิลปากรค่ะโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีภารกิจหน้าที่ในการรวบรวมอนุรักษ์จัดเก็บและก็เผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุนะคะมีเจตนาที่จะสร้างประโยชน์ทางการศึกษาและทำรงรักษาเอกสารจดหมายเหตุให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นถัดไปอย่างสมบูรณ์จึงมุ่งมั่นจัดพิมพ์หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ขึ้นนะคะด้วยการนำภาพถ่ายที่บันทึกในฟิล์มกระจกซึ่งได้ถ่ายโอนให้อยู่ในรูปดิจิทัลและคัดเลือกภาพที่หาชมได้ยากมานำเสนอจัดหาคำบรรยายภาพค่ะด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุร่วมสมัยกับเหตุการณ์ในอดีตใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการช่วยสืบค้นข้อมูลสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความรู้จนได้คำบรรยายภาพที่เหมาะสมกับภาพถ่ายแล้วนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ2ภาษาค่ะก็คือภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งแก่ชาวไทยเองและก็ชาวต่างประเทศนะคะสำหรับการจัดพิมพ์หนังสือในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมืออย่างดีค่ะจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและก็บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ

0: างๆมาร่วมกันศึกษาข้อมูลในการจัดทำคำบรรยายด้วยค่ะโดยกรมศิลปากรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุนะคะ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3นั้นจะอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์แก่ผู้สนใจได้อย่างกว้างขวางนะคะสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรนั้นเป็นหน่วยงานรับมอบและก็อนุรักษ์จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบต่างๆซึ่งได้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำคัญให้คงอยู่สืบไปฟิล์มกระจกนับเป็นหนึ่งในเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกเรื่องราวในลักษณะภาพถ่ายช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรยานค่ะที่ได้รับพระราชทานฟิล์มกระจกส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกทั้งนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพประธานฟิล์มกระจกส่วนพระองค์และก็รวมภาพถ่ายจากห้องภาพฉายานรสิงห์มาจัดเก็บรวมไว้ที่หอพระสมุดวชิรยานค่ะจนย้ายมาจัดเก็บในความดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินับเป็นเอกสารจดหมายเหตุชุดหอพระสมุดวชิรยานที่มีความสำคัญยิ่งเพราะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปีพุทธศักราช2560ที่ผ่านมานะคะด้วยกรมศิลปากรค่ะตระหนักในความสำคัญและก็มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกบนฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรยานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยงานประวัติศาสตร์ไทยให้สมบูรณ์จึงมอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนดแผนการจัดหาคำบรรยายภาพปีละ 1,000 ภาพและคัดเลือกภาพจัดพิมพ์เป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ที่สนใจภาพถ่ายเก่าได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและครั้งนี้ก็เป็นการจัดทำหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3ซึ่งยังคงได้รับความกรุณาจากนักวิชาการที่สนใจงานด้านประวัติศาสตร์ได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขนางสาวรัชนีทรัพย์วิจิตรรองศาสตราจารย์ดร.พีระศรีโพวาทองและก็นายภัทรพลเปี้ยวนิ่มมาร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคำบรรยายภาพที่เหมาะสมนอกจากนี้แล้วค่ะยังได้รับความกรุณาจากนายธีรพันธ์จันทร์เจริญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ข้อมูลวัฒนธรรมการแต่งกายและก็นายเอ๋อเปรมวัชรางกูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของเรือเพิ่มเติมได้อย่างน่าสนใจทั้งนี้นะคะหากท่านใดมีข้อมูลหรือมีหลักฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำคำบรรยายเพิ่มเติมสามารถแจ้งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรเพื่อให้คำบรรยายภาพมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยในอนาคตได้นะคะสำหรับฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรยานค่ะนับเป็นชุดเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนะจดหมายเหตุที่สำคัญและจัดเก็บในหอจดหมายเหตุแห่งชาติตั้งแต่พุทธศักราช2521เป็นวัสดุที่ใช้ในการบันทึกเรื่องราวในอดีตครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและจัดเก็บสืบทอดจนถึงปัจจุบันโดยฟิล์มกระจกนั้นมีลักษณะทางกายภาพที่เปราะบางนะคะจัดเก็บมายาวนานเป็นเวลากว่า100ปีแล้วค่ะมีทั้งรูปแบบกระจกเปียกและก็กระจกแห้งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ดำเนินการอนุรักษ์ฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรยานตามหลักการจดหมายเหตุด้วยการลงทะเบียนกำหนดรหัสประจำกล่องและแผ่นฟิล์มกระจกเพื่อควบคุมการเข้าถึงฟิล์มกระจกทุกแผ่นใช้เทคนิคในการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกหลีกเลี่ยงการสัมผัสฟิล์มกระจกต้นฉบับที่มีความเปราะบางโดยได้จัดทำสำเนาลงกระดาษอัดภาพให้บริการในรูปแบบสำเนาภาพถ่ายและการถ่ายโอนให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลให้บริการในห้องบุรชัดชั้น2ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะรวมถึงการจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับฟิล์มกระจกต้นฉบับจัดเก็บในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมผัสแสง ป้องกันการสัมผัสที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของฟิล์มกระจกเพื่อให้ฟิล์มกระจกคงสภาพได้อย่างยาวนานนะคะการหยิบจับเจ้าหน้าที่จะสวมถุงมือยางชนิดไร้แป้งจับบริเวณขอบของแผ่นฟิล์มกระจกอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันร่องรอยและความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายต่อแผ่นฟิล์มกระจกนั่นเองค่ะในปีพุทธศักราช2564สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้นำไฟล์ภาพดิจิตอลกระจกชุดหอพระสมุทรวชิรยานกล่องที่53-78จำนวน 1,122 ภาพมาจัดทำคำบรรยายภาพร่วมกับนักวิชาการด้านภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและคัดเลือกภาพถ่ายจำนวน209ภาพจัดพิมพ์หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่มที่3ภาพถ่ายฟิล์มกระจกในหนังสือเล่มนี้ก็จะปรากฏภาพถ่ายฟิล์มกระจกแบบเดี่ยวแล้วก็แบบคู่ค่ะซึ่งภาพถ่ายฟิล์มกระจกลักษณะคู่ก็เป็นภาพถ่ายแบบ3มิติหรือที่ภาษาอังกฤษนั้นเรียกกันว่า stereoscopic นะคะเกิดจากการสร้างภาพถ่าย2ภาพด้วยการใช้กล้องถ่ายวัตถุหรือสถานที่เดียวกันแต่เยื้องกล้องไปเล็กน้อยสามารถดูภาพถ่ายด้วยตา2ข้างแล้วก็ปรับระยะห่างของภาพให้เหมาะสมสมองจะนำภาพทั้ง2มารวมกันในมิติตื้นลึกเกิดเป็นภาพ3มิติหรือสามารถใช้กล้องถ้ำมองนะคะช่วยในการดูภาพนั่นเองค่ะสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเลือกภาพถ่ายที่มีความคมชัดสวยงามมีรายละเอียดภาพที่น่าสนใจนำเสนอขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นรายละเอียดของภาพนะคะได้อย่างชัดเจนจำแนกนะคะภาพถ่ายออกเป็น12หมวดเพื่อการนำเสนอก็คือ1ในหมวดของวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและก็พระราชวังค่ะหมวดที่2คือวัดโบราณสถานโบราณวัตถุหมวดที่3เป็นอาคารห้างร้านหมวดที่4เป็นพระราชพิธีหมวดที่5เป็นการเสด็จประพาสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมวดที่6เป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2และเสด็จนิวัตพระนครของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหมวดที่7ค่ะเป็นการเสด็จประพาสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหมวดที่8ค่ะเป็นหมวดสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการค่ะหมวดที่9นะคะคือเสือป่าค่ะหมวดที่10คือวิถีชีวิตหมวดที่11เป็นบุคคลและหมวดที่12ก็เป็นเบ็ดเตล็ดนะคะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าภาพที่ทางกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเอามาก็จะเป็นภาพส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้นะคะมีหลักฐานอ้างอิงแล้วก็ตัวต้นฉบับเองก็อยู่ที่ประเทศไทยด้วยดังนั้นสิ่งที่เขานำไปเผยแพร่เนี่ยนะคะก็จะต้องออกมาแสดงการขอโทษล่ะค่ะว่าทำไปอย่างไรเพราะอะไรยังไงแล้วก็สื่อไปทางไหนถ้าเกิดว่าไม่มีการขอโทษแบบเป็นทางการนะคะก็เชื่อได้ว่าทางประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่อยู่นิ่งอย่างแน่นอนนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่เป็นของคนไทยชัดเจนมากๆเนี่ยนะคะเอาไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกโดยการที่เหมือนกับว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ขโมยนะคะในส่วนนี้ไปทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยการนุ่งผ้าต่างๆนะคะของคนในเอเชียแถบตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราต้องย้อนกันไปเลยนะคะว่ามันเป็นวัฒนธรรมร่วมเพราะสมัยก่อนเราไม่ได้แบ่งเป็นประเทศแต่เป็นอาณาจักรกันไปนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษากันเราก็จะทราบมาว่าคนกัมพูชาเนี่ยได้ล้มหายตายจากไปจากช่วงเขมรแดงเนี่ยนะคะค่อนข้างมากและล้วนแต่จะเป็นผู้ที่มีเชื้อพระวงศ์ผู้ที่มีการศึกษาผู้ที่สามารถชี้ประวัติศาสตร์ต่างๆได้นะคะแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาได้หายไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือแต่คนรุ่นใหม่ๆที่ถูกปลูกฝังอะไรที่อาจจะไม่ถูกต้องนักเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องมานั่งแก้ไขกันนะคะดังนั้นเราต้องปกป้องศักดิ์ศรีของเราเองนะคะก็เชื่อได้ว่าเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จะมีการแสดงตัวตนของเราเนี่ยอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าจะทำอะไรยังไงนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายที่นำมาฝากกันก็คล้ายๆกันเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการเร่งระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์ก็แนะนำว่าไม่ดูไม่โหลดไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็ย้ำว่าคนปล่อยหนังเถื่อนมีโทษตามกฎหมายนะคะ เรื่องนี้นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ประเภทภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วค่ะแต่ขณะเดียวกันค่ะช่องทางเหล่านี้ก็ถูกนำไปใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งมีรูปแบบที่ซับซ้อนและก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันนะคะส่งผลให้การติดตามตรวจสอบและก็ระงับการเผยแพร่เป็นความท้าทายที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนะคะได้เร่งร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องปรามและก็สกัดกั้นการเผยแพร่เนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนโยบายของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลค่ะจากกรณีล่าสุดนะคะคือทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และก็คลิปวิดีโอพบว่ามีการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นและก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์หรือดึงดูดผู้ชมเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างค่ะหรือข้อความเชิญชวนพร้อมกับแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการให้ผู้ชมไปเข้ากลุ่มลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะซึ่งบางกรณีก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใช้เซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มในต่างประเทศหรือใช้วิธีกดเข้าลิงก์หลายทอด นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการดำเนินการระงับเนื้อหาค่ะทำให้การติดตามและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะเบื้องต้นค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและก็ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวโดยเร็วพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยขอให้ประชาชนนะคะใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์โดยเฉพาะการรับชมภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะอาจเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้สร้างสรรค์และก็ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้ช่องทางดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงจากการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลค่ะจึงขอเน้นย้ำนะคะว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์การเลือกรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ผ่านแพลตฟอร์มหรือช่องทางที่ถูกกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยค่ะสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และก็เจ้าของลิขสิทธิ์ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อย่างแท้จริงนะคะหากพบการกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ค่ะสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะคะเพื่อขอให้ระงับการเผยแพร่หรือว่าลบเนื้อหาที่ละเมิดได้โดยเร็วค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเชื่อว่าหลายคนก็คงอาจจะมีแวะเวียนไปบ้างนะคะแต่ว่าก็บอกเอาไว้ว่าอย่าไปช่วยเขาทำมาหากินเลยนะคะเราก็ควรจะสนับสนุนคนที่ทำถูกกฎหมายดีกว่านะคะก็นำมาฝากกัน2เรื่องนะคะในส่วนของภาพถ่ายฟิล์มกระจกชุดไทยและในส่วนของการรับชมซีรีส์ภาพยนตร์ต่างๆนะคะให้ถูกลิขสิทธิ์นะคะในแพลตฟอร์มที่ถูกลิขสิทธิ์ดีกว่าวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเพื่อจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้ครับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
3: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
3: ้เราอธิษฐาน
5: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ช
7: ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจ้า
10: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
11: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
12: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
13: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
14: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะสวัสดีกับเช้าๆมื้อวันศุกร์นะคะศุกร์สุดท้ายของเดือนพร้อมนะศุกร์วันที่25กันยายน2569นะคะมื้อนี้คุณผู้ฟังอยู่กับมดกับรายการเรื่องเล่าจาก921จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังกับบทเพลงจบไปมื้อนึงนี้ก็เป็นสวยขยี้ใจนะคะของบาวบุกนั่นเองนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นบังเอิญมันได้นะของแอนออรดีนะคะเป็นบทเพลงที่เพลงประจำตัวดีเจกว่าใดนะคะตอนนี้ยากเป็นทั้งคนสวยแล้วก็เป็นคนรวยเพื่อนนะนะเอาเบิดถึงสองอย่างเลยนะคะเนาะโอ้โหช่วงนี้นะคะช่วงนี้สภาพอากาศเมื่อเช้านี้หมดเบิ้งข่าวนะคะข่าวจากโทรทัศน์นะชาวช่องเมื่อเช้านี้เบิ้งช่องเจ็ดนะคะเนาะเบิ้งช่องเจ็ดเบิ้งเรดาร์พยากรณ์อากาศนะเบิ้งเรดาร์พยากรณ์อากาศไปกองอ้อยเหาะนะคะนะฝนมื้อนี้ไปกองอ้อยเหาะอยู่ภาคกลางนะคะภาคกลางส่วนภาคเหนือนี่ก็เบาบางลงนะคะเบาบางลงแต่นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นี่โดนเต็มๆนะคะยังโดนเต็มๆเกือบบึดจังหวัดเลยนะคะทั่วไปเลยนะคะมื้อนี้ก็คงยังคงต้องรอรับน้ำฝนกันอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งพยากรณ์อากาศกันนะคะว่ามื้อนี้ฝนสิเป็นจังใดแดนะคะฝนสิเป็นจังใดแดซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้ประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่8แล้วนะคะเป็นฉบับที่8แล้วว่าในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8มีผลกระทบตั้งแต่มื้อนี้นะคะวันที่25กันยายนฮอตวันที่27กันยายนศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้พร้อมนะคะก็สิมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะเพราะว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกสิเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและกับปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งสิเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจสิเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิลิกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจสิเห็นให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะในเรื่องของสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยก็สิมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สิสูงหลายกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและก็ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สิสูงหลายกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันตอนบนควรที่สิงดออกจากฝั่งจนกระทั่งถึงวันที่27กันยายนเลยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจสิเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงของเวลาดังกล่าวคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะ
บางคนก็วางแผนว่าสิไปเที่ยวพุ่นเที่ยวพีกันละนะคะก็วางแผนดีๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะสิไปวางแผนไว้แล้วได้ว่าสิไปจังหวะว่าพายุเข้ามาพอดีเขาก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหรือว่าปรับเปลี่ยนนะคะโปรแกรมอีกจักหน่อยหนึ่งนั่นเองนะคะมาเบิ่งกันว่าจังหวัดที่คาดว่าสิได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักกับหนักมากนะคะมาเบิ่งหนักมากก่อนนะคะหนักมากก่อนนะถ้าหนักมากนี่มื้อนี้นะคะภาคเหนือบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากสำหรับภาคเหนือก็คือเพชรบูรณ์นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาสำหรับภาคกลางนี่ก็สิมีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็นครปฐมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและกับปริมณฑลพร้อมนะคะสำหรับภาคตะวันออกก็สิเป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดสำหรับจังหวัดที่คาดว่าสิได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือก็สิมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยต้ากำแพงเพชรพิษณุโลกและก็พิจิตรนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็สิมีเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์สระคามมหาสระคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษสำหรับภาคกลางก็สิมีอุทัยธานีราชบุรีนะคะสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามภาคใต้ก็สิมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและก็พังงานี่ก็คือจังหวัดที่คาดว่าสิได้รับผลกระทบในมื้อนี้นะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองเพชรบูรณ์นะคะหนักมากนะคะหนักมากแล้วก็เบิ่งเรดาร์ฝนแล้วคือครอบคลุมทั่วจังหวัดเลยนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเนาะก็ต้องคอยระมัดระวังหรือว่าวางแผนกันให้ดีๆการใช้ชีวิตรู้แล้วนะคะว่าฝนสิตกหนักเฮาก็ต้องเฮ็ดจังได๋คะป้องกันหรือว่าวางแผนดีๆว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงของรายการเรื่องเล่าจากเก่า21นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงม่วนๆกันอีกจาก2บทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาก่อนละกันนะคะจากสาวตลาดผักเสียงอดิสรสายแลกแฮกหมานมื้อนี้นะคะสายลมแห่งรักของกาลเกตนะคะสายลมแห่งรักของกาลเกตมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มาจากแม่ไม้โคคมิ้นนะคะบอกว่าโอ้ยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักคักนะคะตกลงมายังหนักเลยเท่าจนตอนนี้ก็ยังบ่หยุดเที่ยนะคะในกระซาซาลงได้ละแต่บ่สู้เมื่อคืนนี้หนักนะคะ921ก็ตั้งแต่เมื่อคืนคือกันนะคะประมาณ 4:00 กว่าเนี่ยมาถึงมื้อเช้านี่ก็หน่อยๆมาพอหน่อยๆนะคะแล้วนี่ก็คึมๆมาอยู่นะคะมันเอาตอนนี้เอาหลายจังนะคะมันน่าสิหนักยังเขาว่าอีหลีหั่นล่ะนะคะเพิ่นอันแม่ไม้โคกมิ้นก็เลยแนะนำเป็นบทเพลงพักใจแล้วบ่ว่าซั่นนะคะของศักดิ์สยามเพชรชมพูนะคะพักใจแล้วบ่ว่าซั่นมดก็เลยถามฝนติแม่นะคะเนาะถามฝนบ่ฮึคักใจระบอเนี่ยนะคะมอมให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันนะคะไปฟังกันก่อนกับบทเพลง2บทเพลงนี้เลยค่ะ

จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับบทเพลงซองบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาในช่วงแรกนะคะแล้วก็มีแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมยายอ่อนมือนึงยายอ่อนนี้เข้ามาตอนคุยกับแม่ไม้คุกขมิ้นอยู่นะคะบอกว่าแนะนำเป็นบทเพลงพอใจเธอหรือยังว่าสันนะคะคักใจแล้วเจ้าระบอนะหังนั้นถอขอมายายอดก็เลยบอกว่าพอใจเจ้าหรือยังนะของศักดิ์สยามเหมือนกันเลยว่างั้นนะคะก็มอไปให้กับแม่ไม้โคคามินพร้อมแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มีของพอน้องโบนะคะที่แนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเป็นสาวคาเฟ่บอกว่าเดี๋ยวสิได้หยุด2มื้อนะคะได้พักผ่อน2มื้อสำหรับดีเจเนาะได้พักผ่อน2มื้อคุณผู้ฟังก็บ่ต้องพักผ่อนรับฟังนำกันทุกมื้อแบบนี้นะเพราะว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921บ่มีวันหยุดเด้อค่ะเด้อฟังทุกมื้อเลยละกันนะคะแนะนำเป็นบทเพลงสาวคาเฟ่เข้ามากับฟ้าห้องบึ้มนะคะ2บทเพลงว่างั้นนะคะมอบให้กับยายาบ้านห้วยไหลฮุ่นละบ่ว่าสิเป็นยาลัดยาหาดปูด้วนนะคะแล้วก็ไอเสียงจอยบอกว่าอันตกมาประมาณนี้ก็กำลังดีว่าซั่นนะคะไอเสียงจอยได้ออกมาแงงกามแดว่างั้นนะคะเนาะแล้วก็ดีเจคนสวยหน้าใหม่นี่แหละนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็มีของแม่โจโบนะคะแม่โจโบนี่ฮักฮักน้องบ้านนาติฮักฮักน้องบ้านนาประมาณนั้นนะคะแนะนำเป็นมันเป็นเพลงมอลัมว่างั้นนะคะเดี๋ยวมดเบิ่งให้อีกทีนึงแล้วกันนะคะเนาะแล้วก็ป้าติ๋วป้าติ๋วบอกว่าห้วยโป่งน้ำก็ตกคือกันนะคะตกคือกันแฟนเรือนสะเทือนใจเข้ามามอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วางสายก่อนที่ซีได้มาคุยกันนี่ก็เป็นของแม่เทียมนะคะแม่เทียมแนะนำเป็นบทเพลงรักพี่คนเดียวว่าแซนบ่แม่นรักดีเจคนเดียวว่าก่อนทีแรกเพลงอีหยังอ๋อรักพี่คนเดียวนะคะของเดือนเพ็ญนักสามพานว่างั้นนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมดก็ที่ค่อยๆทยอยเปิดให้ฟังละกันนะคะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเปิดเพลงใดได้ก็สิเปิดให้ฟังเพลงใดหาบ่พอก็ต้องขออภัยเพลงใดเปิดให้บ่ทันก็เดี๋ยวยกยอดไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะมื้อนี้โอ้โหขอเกาะกระแสแดจักหน่อยนึงละกันนะคะสำหรับน้องเนเน่โอ้โหปรบมือนะคะปรบมือให้กับน้องเนเน่โอ้โหหญิงแกร่งอายุแค่16ปีเองนะคะแต่น้องเขามีพรสวรรค์เนาะพรสวรรค์ทางด้านดนตรีนะคะพรสวรรค์นี่มันมีหลายทางเนาะหลายทางบ่ว่าสิเป็นบ่สิเป็นเฉพาะในเรื่องของดนตรีกีฬาก็มีการวาดภาพก็มีการแข่งขันต่างๆบ่ว่าสิเป็นโอลิมปิกในเรื่องของคณิตศาสตร์อันนี้วิทยาศาสตร์โอ้โหมีหลายสาขานะคะแต่น้องเนเน่นี่เขาจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของดนตรีนะคะการแสดงเนี่ยไปในเวทีระดับโลกเลยนะคะอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะเนาะเป็นการแสดงแล้วได้ที่หนึ่งมาสุดยอดนะคะเก่งมากเขาบอในเรื่องของเขาเนี่ยนอกจากซีมีพรสวรรค์แล้วนะคะยังก็ต้องมีโอกาสที่ซีไปเวทีตรงนี้นะคะพอดีว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะเขามาเที่ยวประเทศไทยแล้วเขาก็มาเห็นน้องแสดงได้ไปเห็นน้องแสดงเขาก็เลยย่างเข้าไปบอกว่าเธอต้องไปเวทีนี้นะย่างมาบอกน้องเลยว่าย่างเธอที่ต้องไปเวทีนี้เท่านะเธอต้องไปให้ได้แล้วผู้ชายคนนี้ชาวต่างชาติคนนี้เขาก็พร้อมให้การสนับสนุนนะทั้งแม่ไอ้ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งตัวน้องเองนะคะออกค่าเครื่องบินนะแล้วก็ให้การสนับสนุนด้านที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนใบสมัครไปรายการนี้ให้พร้อมนะคะแต่โบเมนว่าเฮียเดียวแล้วนะเขาสมัครไปหลายๆเที่ยนะมีความพยายามตรงนี้พร้อมนอกจากที่มีความเขาเรียกอะไรพรสวรรค์แล้วยังต้องมีคนคอยสนับสนุนพร้อมมันก็จังได้ไปประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆหลายๆท่านนะหลายๆคนเลยว่าถ้ามีพรสวรรค์เขาก็ต้องมีความพยายามในการฝึกฝน
พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะก็จะได้ไปประสบความสำเร็จในสาขาที่ตัวเองถนัดหรือว่าในสาขาที่ตัวเองมีความสามารถนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ในเรื่องนี้ตอนนี้การแข่งขันในเรื่องของกีฬานะคะกีฬาเอเชียนเกมโอ้โหดุเดือดเลยนะคะมือนี้ก็มีขออภัยนะคะไอเลิฟยูอยู่เอาอีกแล้วนะคะทั้งไอทั้งเสียงเริ่มนั่นแดหน่อยนึงนะคะโดนละอองฝนเยอะๆช่วงนี้ฝนโปรยปลายลงมาก็มีอาการแดหน่อยนึงก็ต้องขออภัยไว้นํานะคะเนาะอาจจะเสียงคัดๆให้หายเป็นช่วงๆนะคะเป็นช่วงๆมื้อนี้มีโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะทั้งชายทั้งหญิงโอ้โหมีทั้งตะก้อทีมชุดชายหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะมีศิลปะการบังคับม้าประเภททีมนะคะมีรอบชิงเหรียญทองขณะที่ภูริพลเทพบิวนะคะก็ลุ้นเหรียญวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศด้วยนะคะมีการแข่งขันเยอะเลยนะคะที่ซิคอยให้คนไทยนะคะไปเป็นกำลังใจคอยเชียร์กันนะคะช่องต่างๆนะคะเขาก็เอามาให้เฮาเบิ้งนะคะคอยเชียร์มื้อนี้น่าลุ้นหลายกีฬาเลยนะคะคอยเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเฮานำละกันนะคะสำหรับมื้อนี้เนาะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงม่วนๆกันนี้จากสุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ฟ้าห้องบึ้มแล้วกันนะคะเข้ากับบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้โอ้โหคึมๆมานะไปฟังเพลงนี้กับจินตลาอาสยามฟ้าห้องบึ้มค่ะ

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

รักพี่คนเดียวนะรักพี่คนเดียวแม่เทียมนะคะแม่เทียมแนะนำเป็นบทเพลงต้นตำรับของเดือนเพ็ญเข้ามาน้องมดก็ต้องขออภัยนะคะขออภัยห่าบ่พอนะคะห่าบ่พอไปเจอในเวอร์ชั่นของสุดาสีลำดวนฟังเวอร์ชันนี้ไปก่อนละกันนะคะเนาะสำหรับแม่เทียมนะคะรักพี่คนเดียวนะสำหรับบทเพลงนี้ส่วนลายซื้อผู้ที่ร่วมทำบุญกฐินเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็บ่ได้มาเราสุฟังนะคะเพิ่นทำบุญมาแต่มือก่อนนู้นแล้วล่ะนะคะเป็นมาจ้าคุณนรมนก๋วยเตี๋ยวเจนไนท์นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวแถวลมสักนะคะที่คู่กับลมสักมาเลยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของลมสักเลยก็ว่าได้นะคะลองไปกินกันดูนะคะเนาะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเจนไนท์นะคะลมสักทำบุญเข้ามานะคะบุญกฐินร่วมบุญกฐินเข้ามา500บาทนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ร้านขายดิบขายดีนะคะเนาะลูกค้าลังไหลเข้าร้านเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเพิ่นแซ่บแซ่บพะนะนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวเบิ่งเวลาแล้วว่าแล้วเดี๋ยวแล้วก็มีว่าซั่นนะคะเดี๋ยวเบิ่งเวลาแล้วเป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะนะคะของรายการเรื่องเล่าจากเก๋า21แล้วพบพ้อกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าซึ่งกสิได้ปิดท้ายรายการกับบทเพลงกอดหม่อนข้างนะฮะกอดหม่อนข้างนอนกอดหม่อนข้างยังยายส้มโอเพิ่นว่าไว้นั่นแหละนะคะยายส้มโอบอกว่าบ่ได้ออกจากมุ้งเฮียบ่ได้ออกจากห้องเฮียนะคะยังนอนอยู่เอาเนี่ยมาฟ้าวก็เลยบอกว่าปันนี้ยังบ่นอนบ่ตื่นเที่ยปันนี้ยังบ่ลุกเที่ยบอกว่าฝนตกเดล่ะก็บ่รู้สิไปใดก็เลยนอนอยู่นี่น่ะว่างั้นนะคะสำหรับยายส้มโอกอดหมอนข้างของจินตลาพุนลับโมเมนต์อย่างดอกเราบอกว่าเรานอนกอดหมอนข้างอยู่แล้วทีนี้ก็เลยถามแล้วว่าเราตกลงเอาเพลงอย่างเนี้ยบ่รู้ว่าสิขอเพลงหยังเอางั้นก็กอดหม่อนข้างละกันของจินตลาพูนลาไปละกันนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ต้องอำลากันด้วยบทเพลงนี้แหละก็ขอให้ความสุขจงมีแด่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับมื้อนี้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแก่บาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แก่เกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักคักแท้ๆ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
7: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
6: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
8: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
10: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
11: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
10: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
12: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
13: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: บุญกุศลสร้างพระท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตเพราะว่าวันนี้มันเป็นชั่วโมงสุดท้ายเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่ตัวจะลาคุณผู้ฟังแล้วก็จะเป็นการจัดรายการสดประตูตัวเองจะต้องไปย้ายไปรับราชการที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54จังหวัดสุรินทร์นะคะด้วยที่เราไปลงตำแหน่งเขาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ทางนู้นก็มีโทรมาตามเพราะว่าด้วยเขาขาดคนจริงๆแล้วก็มึงก็โทรมาตามหลายรอบแล้วแล้วเมื่อวานเขาก็โทรมาตามแล้วตัวก็ต้องไปจริงๆตอนนี้เก็บของก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายจริงๆที่จะลาอาทิตย์หน้าอีก3วันตัวไม่อยู่นะคะเพราะว่าวันฉันต้องเดินทางเข้ากรุงเทพวันอังคารไปรับรางวัลบุคคลดีเด่นแล้วก็จะเดินทางกลับมาในวันพุธส่วนวันที่2ก็ต้องเดินทางไปโคราชไปงานพิธีรับส่งหน้าที่ผอ.ภาควันที่1ก็คงจะไม่ได้มาเพราะว่าต้องเตรียมเก็บของแล้วก็วันที่1น่าจะไปสุรินทร์ก่อนเอาของไปขนไปก่อนรอบแรกนะคะเสร็จจังวันศุกร์ก็อยู่โคราชแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงวันนี้ก็จริงๆยังคิดอยู่ว่ามันจะพูดได้ไหมเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินใจไปเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่ามันถึงเวลาที่มันต้องไปจริงๆแล้วการไปครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ประมาณน่าจะสัก12-13ปีแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะจัดรายการได้แต่ก็พยายามจัดส่วนรายการของตัวเองก็มีคนโทรมาแต่ละวันไม่เคยถึง10สายก็จะมีแฟนรายการที่โทรมาประจำอยู่ตลอดเวลาจนพอมาหลังๆนี้เริ่มมาจับแทนคนนู้นคนนี้บ้างอย่างเงี้ยถึงรู้ว่ามีคนฟังรายการเราเยอะมากพอมาจับแทนคนอื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอะไรมีคนโทรมาเยอะมากแล้วถ้าเกิดต้องมีโอกาสอย่างบางคนที่ตัวรู้สึกอยากเจอเขาอยากจะอะไรตัวก็จะไปตามหาเขาจะไปหาเขาจริงๆเพราะตัวรู้ว่าสถานีวิทยุเนี่ยที่มันอยู่ได้จริงๆเพราะว่าแฟนรายการตัวก็อยากจะลงพื้นที่ที่ไปเจอเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยทำให้หลายๆปีที่ผ่านมามันมีความรักมีความผูกพันตัวดีใจที่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ขอบคุณหลายๆคนที่ติดตามรับฟังนะคะในรายการแล้วก็ฟังรายการของสถานีวิทยุมาโดยตลอดพอมาถึงนะวันนี้ต้องเข้าใจเลยว่าพวกพี่ๆแต่ละคนที่เขาจัดรายการมาเนี่ยเขามีความรักในรายการเขามากแต่ละคนเขามีความรับผิดชอบในรายการของเขาจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนึ่งส่วนก่อนๆเป็นพี่ต้อยเงี้ยเป็นพี่จ่อยเป็นพี่จิมตู้ก็ยังคิดอยู่ว่าตู้เห็นพี่จ่อยแกโซ่เศร้ารู้แต่ว่าเอ้ยแกร้องไห้ในรายการในชั่วโมงสุดท้ายมีคนบอกเราก็ยังคิดว่าเราคงไม่เป็นไรแต่พอถึงนะเวลาหนึ่งตู้รู้สึกว่าสองอาทิตย์หลังที่จะต้องไปจริงๆตัวใจหายตัวบอกโอ้โหแล้วเราชั่วโมงสุดท้ายเราจะพูดได้เลยลาเขาแต่ละคนซึ่งแต่ละวันมันก็จะมีแฟนรายการที่โทรเข้ามาในห้องออกอากาศแล้วก็มีทั้งโทรทั้งมือถือนะคะจริงๆตัวก็ไม่วันสุดท้ายนี่ตัวยังคิดอยู่ว่าตัวเองจะพูดได้ไหมแล้วตัวก็ไม่อยากที่จะ ร้องไห้ตุ้มไม่อยากจะลาแล้วก็ไม่อยากจะบอกเป็นชั่วโมงสุดท้ายเพราะหลายคนถามว่าถ้าไปแล้วเนี่ยจะได้กลับเมื่อไหร่ซึ่งคำตอบก็คือไม่มีกำหนดกลับนะคะพี่ละม่อมก็มีคุยกับตัวว่าชั่วโมงสุดท้ายยังไงก็อยากให้พูดถึงความรู้สึกตรงนี้ตัวมีความภาคภูมิใจที่ตัวเป็นคนในพื้นที่มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้มีส่งเพลงส่งความคิดถึงหรือว่าสร้างความสุขให้กับแฟนรายการก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนก็ตามขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงที่ทำให้ตัวได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะตัวมีความสุขในหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดที่ได้รับหน้าที่หรือว่าได้ลงไปในพื้นที่ทุกขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่าจะเวลาลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตาดกอยบ้านหมักแข้งหรือว่าที่ไหนก็ตามขอบคุณพี่ละม่อมขอบคุณเด็กเว็บวิงเมื่อวานยายกุจีโทรมาพอตัวได้ยินเสียงยายกุจีแล้วป้าคำลาตัวจัดรายการตุ๊บพูดไม่ได้เมื่อวานตุ๊บพูดไม่ได้เพราะว่าป้าคำลาแกโทรมาแกบอกว่าจำเสียงป้าได้ไหมตัวบอกตัวจำได้ป้าบอกว่าตัวจะย้ายเหรออะไรเงี้ยป้าฟังมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าตัวป้าไม่ได้โทรมานะอะไรเงี้ยป้าบอกว่าป้าจะร้องไห้พอตัวได้ยินคำนี้ตัวพูดตัวจัดรายการตอบไม่ได้เมื่อวานก็จะเห็นว่าเมื่อวานตัวลารายการไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่รู้จะพูดยังไงพอมันจะพูดมันก็รู้สึกว่ามันจะร้องไห้เมื่อวานตัวก็เลยไม่ลาแล้วก็ยังคิดว่าอีวันสุดท้ายเนี่ยเราจะพูดได้เหรอแล้วเมื่อวานนี่ก่อนที่จะหมดชั่วโมงนะคะป้าเมาก็มีโทรมาป้าเมาบอกว่าป้าเมาจะมาหาวันนี้ซึ่งวันนี้ป้าเมามาแล้วตอนแรกป้าเมาว่าจะขับมอเตอร์ไซค์มาแต่ลูกสาวเขาไม่ยอมป้าเมาก็เลยมาขอบคุณป้าเมานะคะป้าเมาก็นั่งอยู่ที่นี่แหละแล้วก็มีมาร่วมบุญด้วยป้าเมาก็นั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณป้าเมานะขอบคุณที่มาแล้วก็ขอบคุณที่รักตัวนะตัวสัญญาว่าตัวจะไม่ลืมแล้วถ้ามีโอกาสตัวจะกลับมานั่งตรงนี้แต่ตัวตอบไม่ได้ว่ามันจะอีกนานแค่ไหนแต่ตัวตอบไม่ได้จริงๆแต่ถ้าอยู่ที่นู่นตัวจะพยายามส่งเทปมาก็ไม่รู้ว่างานที่นู่นจะเป็นยังไงแต่อาจจะพูดน้อยหน่อยแต่ก็จะพยายามทำเทปมามีเสียงคู่แบบนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ขอเวลาตัวหน่อยเพราะอยู่ที่นู่นเนี่ยงานด้านเอกสารมันอาจจะเยอะหน่อยแต่ตัวก็จะกลับมาบ้านสักประมาณเดือนละครั้งป้าเมาพูดอะไรไหมพูดอะไรไหมคะ ป้าเมาใจหายใช่ไหมป้าเมาร้องไห
1: ้เมื่อสักครู่ทุกคนเลยค่ะทุกคนเขาก็ไม่อยากโทรมาแล้วก็ไม่ค่อยจ้างอะไรเงี้ยเป็นใจอะไร
0: ค่ะเมื่อสักครู่พี่
1: ทุกคนคนที่ฝากมาเสร็จตังมาเขาก็รักเขาก็พูดถึงอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: รักน้องตัวยินเสียงเขาก็เปิดทิ้งเอาไว้ฟังทุกวันเลยค่ะยังไม่ได้โทรมาเฉยก็ฝากความค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: งมาบอกด้วยนะ
0: ค่ะพี่ละม่อมมันโทรมากันน้ำตาร่วงขอบคุณที่รักตัวนะ
1: หลายคนเลยค่ะม
0: ี
1: ผ
0: ู้
1: ชายอย
0: ู่
1: คนที
0: ่
1: น
0: ั่
1: นเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: เขามาขอเบอร์ไปเขาบอกเขาฟังทุกวันเขาขับรถขยะเขามาทิ้งขยะแล้วเขาบอกเขาเปิดฟังทุกวัน
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ละม่อม
2: อยากตัว
0: ร้องไห้อีกแล้วมีอะไรจะพูดไหม
2: คิดถึงน้องตัวจังเลยรอมาพอมาถึงวันนี้ก็เป็น ก็ถึงวันนี้จนได้นะน้องตัวน่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงนะน้องตัวนะมันหลอกมาถึง
1: นี่
2: ถ
1: ึ
2: งตัวจริงเลย
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ละม่อมตู้เปิดให้ฟังหมดแล้วเนาะที่เพลงที่ขอมาเหลืออีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงของพี่เบิร์ดด้วยรักและผูกพันที่ยังไม่ได้เปิด
2: เพลงสุดท้ายขอฟังเพลงคนไกลบ้านอีกครั้งนะน้องตัวนะ
0: โอเคได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให
2: ้จ้าจ้าสวัสดีจ้าป้าเมาด้วยนะ
0: ค่ะค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ได้เดี๋ยวไงถ้าเกิดตู้มีโอกาสเนี่ยอย่างพี่สาวตัดเดี่ยวก็เหมือนกันโอ้เห็นพี่สาวตันเดี่ยวแกพูดแล้วแกร้องไห้ตัวแบบถึงต้องเข้าไปกอดแล้วตัวก็ไปลาแล้วตัวก็เดินหันหลังตัวไม่หันกลับไปมองอีกเลยแต่ตัวก็บอกกับพี่สาวตันเดี่ยวว่าจะเกิดตัวกลับมาบ้านเดี๋ยวตัวจะมาเยี่ยมนะตัวเดี๋ยวตัวกลับมาตัวจะมาเยี่ยมแกจริงๆแต่ก่อนที่จะเดินทางตัวก็จะไปหาจะไปลานะคะพี่สาวตันเดี่ยวงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงก่อนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

ค่ะและนี่เป็นเสียงร้องของคุณอรวีแล้วก็คุณชลินนันทนาครนะคะขอบคุณหลายสายที่มีโทรเข้ามาขอบคุณแล้วก็ที่รักแล้วก็เอ็นดูตัวนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุโกะนะคะส่วนของทางป้าออนห้วยข่อยป้าแต๋วจีลาแล้วก็ทางยายที่อยู่ปงสามขาพี่มะลิด้วยก็บอกว่าทำไมมันรู้สึกว่าเศร้าจังเลยฟังรายการในวันนี้ฟังเสียงทุ่มพูดแล้วเขาก็ร้องไห้ตาม

จริงๆที่ผ่านมาตุ๊กกะว่าตุ๊กจะพูดไปให้เยอะๆเพื่อที่ว่าวันสุดท้ายจะได้ไม่ต้องพูดมากแล้วก็ไม่รู้ว่าชั่วโมงสุดท้ายมันจะพูดได้หรือเปล่าแต่ตุ๊กก็จะพยายามพูดเพราะว่าจริงๆตุ๊กกลัวตัวเองก็คือวันนี้แหละคือกลัวตัวเองจะร้องไห้แล้วสุดท้ายก็ร้องจริงๆขอบคุณตาเพชรที่โทรมานะคะแล้วก็รู้ว่ามีอีกหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นรายการจากทางตัดก้อยหรือว่าจากทางมาแข่งขอบคุณที่เอ็นดูมีหลายสายที่แบบมีโทรเข้ามาในของส่วนตัวทาง Messenger ด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของป้าคำปัดหรือว่าอะไรยังไงก็ตามตอนนี้มันเหลืออีกประมาณสัก12นาทีพี่ละม่อมขอฟังเพลงคนไก่บ้านแล้วก็เพลงด้วยรักและผูกพันมันหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วถ้ามีโอกาสก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าตัวจะมีโอกาสได้กลับมานั่งตรงนี้อีกหรือเปล่าในห้องนี้กับอีตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวจะมีโอกาสได้กลับมาหรือเปล่าต้องขอกราบลาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายฐานิษฐ์เทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วรวมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมจะนำไปบำบัดต่อไป
6: เราดูเราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกว่าพื้นที่นอกนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรารู้ว่าสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนเมื่อถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดาต้าปีนี้ก็ยังไหว
5: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
7: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินพิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
8: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี 102 มิลลิเมตรและสายใหม่ 91 มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงคอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบระหว่างภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลารูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์สเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศร่วมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายรัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุน ดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
15: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA app SSO Thai หรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
16: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.ได้จัดกิจกรรมอย่างอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตจะประดับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
17: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตชุ่มครุตรวจทั้งเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งท่านตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุขีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุม ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดได้ 3,614 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยนักข่าวสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไทรสมบูรณ์ ัวพันอุดมไซหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทร์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอร์มวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทธาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์ 12-11 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้ 2-1 คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอน จะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 ส่วนชุติทัศน์พฤกษ์สรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10:48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุการดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11:54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยต้องออกมาชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัทธ์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569

0: 86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้จิรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดมากรายงาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณ

0: ทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ แพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันดวงตาจากการกระแทกและเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นหรือมีอาการผิดปกติท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หายและถ่ายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ขณะนี้ท่านรองรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 kHz FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์99 MHzวิทยุออนไลน์การ์เด้นเรดิโอจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
4: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง
3: สวัสดียามบ่ายครับเข้าสู่ช่วงของรายการชมรมลูกทุ่งครับในบ่ายของวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ที่25กันยายน2569ครับวันนี้ขอได้ทุกเพลงครับขอได้ทุกเพลงเพราะว่าไม่ได้ออนเพจ Facebook ไลฟ์ครับผมหนุ่มเมืองนารายมาประจำการกันเหมือนเดิมครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่25กันยายน2569ครับ

งานเพลงที่ได้รับการแนะนำถามถึงครับซึ่งในช่วงเวลาที่เปิดเพจ Facebook Live ไม่สามารถเปิดต้นฉบับได้เพราะว่าติดลิขสิทธิ์ครับวันนี้เปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแค่คนคุยครับเสียงจากลำไยไหทองคำครับมาติดตามเรื่องของลมฟ้าอากาศในวันนี้กันบ้างครับ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นครับทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกและจะเคลื่อนแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569นี้ครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ครับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากและพิษณุโลกมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์ต่ำสุดอุณหภูมิ 22-26 ครับสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่แถวจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101สุรินทร์และศรีสะเกษฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีและสระบุรีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 สูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

จบลงด้วยงานเพลงของสาวเสียงพินจินตลาปุราบนะครับสาวคาเฟ่ระทมก่อนนั้นหนุ่มน้อยคาเฟ่เสียงจากขุนพลเพลงหวานครับคุณสันติดวงสว่างครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายนะครับสายล่าสุดครับจากทางคุณยายแต๋วนะครับถามว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดหรือนะครับไม่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าเปิดเพลงม่วนจังนะครับแล้วก็หนึ่งสายครับจากบ้านท่าขาวนะครับขอฟังฮักเจ้าเท่ากับเมียครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับแม่ประธานบ้านตะเบาะนะครับขออยู่ด้วยคนสายยันสัญญาจากมิตรเพลงบ้านห้วยปูนครับซึ่งอยู่ติดๆกับทางบ้านน้ำก้อนะครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งกำลังใจเข้ามายังรายการครับยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับได้มีรายงานในเว็บไซต์ของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าอีสานล่างภาคกลางกรุงเทพ20จังหวัดรับฝนหนักมากนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็โดนด้วยครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนนะครับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้20จังหวัดครับเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับโดยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะนี้อยู่บริเวณภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้หลายพื้นที่ครับมีฝนเพิ่มขึ้นตกอย่างต่อเนื่องหลายช่วงเวลาและมีฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากครับก็ได้แก่เพชรชบูรณ์นครราชสีมาหรือว่าโคราชนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีลบบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉัตรเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในช่วง 25-27 กันยายนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ใกล้ทางน้ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังทะเลก็ต้องระวังนะครับอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรจะหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งถึง27กันยายนนี้ครับขอบคุณข้อมูลที่รายงานล่าสุดนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนครับร่วมบุญกฐินสามัคคีกับสถานีวิทยุ921นะครับทุกท่านทุกคนครับล่าสุดนะครับต้องขอขอบคุณป้าเมาจากแคมป์สนครับเดินทางมาร่วมบุญกฐินแล้วก็มาพบปะกับทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางดีเจตัวชิชยาครับพบกันไปที่เรียบร้อยครับหนึ่งกำลังใจถามมาครับ
2: ให้เห็นใจคนมีเมีย
1: จากยายแต๋วนะครับขอเพลงนี้มาร
2: อบ่นานเด้อน้องเมียเพิ่งเจอกันใหม่ค่ำ

0: ช่วงขอมาจัดให้ค่ะ
1: ขอมาจัดให้ครับจากคุณสรยาตะวันแดงบ้านหนองสว่างครับมอบเพลงนี้ให้กับทุกเสียงทุกสายส่งกำลังใจให้กับทุกท่านครับ

เรารอเขาลืมครับงานเพลงที่แต่งโดยอาจารย์ชลธีทานทองและเสียงร้องของคุณเสรีรุ่งสว่างครับหนึ่งกำลังใจถามถ่ายงานเพลงนี้เข้ามาจากคุณสุริยาตะวันแดงบ้านหนองสว่างครับล่าสุดครับเว็บไซต์ NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งเตือนโครงการชลประทานจังหวัดสระบุรีแจ้งขอปรับเพิ่มการระบายน้ำครับเนื่องจากฝนที่ตกหนักในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในคืนวันที่24กันยายน2569ที่ผ่านมาวัดได้ 99.5 มิลลิเมตรทำให้น้ำท่าไหลสู่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กเป็นจำนวนปริมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรครับปัจจุบันอ่างเก็บน้ำเต็มความจุที่ระดับกักเก็บน้ำปกติระดับน้ำอยู่ที่ระดับบวก98เมตรนะครับคิดเป็น 100% ครับของระดับน้ำที่เก็บกักนะครับหรือ61ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำเพิ่มได้อีกแค่ 8.50 ล้านลูกบาศก์เมตรจนถึงระดับน้ำที่กักเก็บสูงสุด อยู่ที่100ลูกบาทเมตรนะครับหรือว่าความจุ 69.50 ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันครับการระบายน้ำก็อยู่ที่10ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับโครงการชลประทานสระบุรีขอปรับเพิ่มการระบายน้ำณเวลานี้เป็น15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อท้ายน้ำนะครับโปรดงดลงเล่นน้ำและงดเดินทางข้ามฝายบ้านดงน้ำฉ่าขอให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานปกครองและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจากทาง NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับต่อกับงานเพลงที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับเสียงของศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งท่านคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณจากคำแนะนำของเซยามแรงครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับสาวตลาดผักสดพ่อขุนผาเมืองชื่อเพลงว่าแม่คนเก๋ครับ

ขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับสายล่าสุดจากลมกาวบอกว่าเหมาทุกเพลงครับก่อนหน้านั้นครับจากหนุ่มนาวังหนองบัวลำพูถามงานเพลงนี้เข้ามาครับจากหนองบัวลำพูฟัง AM 972 กิโลเฮิรตซ์ชัดเจนขอบคุณครับ

ไร่อ้อยคอยรักนะครับเสียงจากคุณแหวนเพชรวงทองครับจากคำแนะนำโดยทางป้าเมาที่อยู่แคมป์สนอำเภอเขาค้อครับสายล่าสุดจากเท่าขี้ดื้ออยากฟังเพลงคืนฝนตกนะครับวันนี้คงจะเปิดให้ไม่ทันครับกราบขออภัยนะครับหนึ่งกำลังใจถามถึงงานเพลงกลางมุ้งคอยภรรยาหรือว่ากลางมุ้งคอยเมียครับจาก678บ้านติ้วนะครับเสียงของคุณสรเพชรพินโยชื่อจริงว่าคุณเสมอจินดาครับเกิดเมื่อ24กรกฎาคม2493ด้วยอายุ76ปีครับปีที่ทำการแสดงคือปี2523ถึง2562นะครับงานเพลงที่ไปที่รู้จักก็อย่างเช่นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะครับรางวัลแผ่นเสียงทองคำที่มหาชนหนังสือพิมพ์บ้านเมืองในปี2525รางวัลกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือพ.ศ. 2538และก็เป็นศิลปินมรดกอีสานประเภทประพันธ์เพลงลูกทุ่ง2552จากหอศิลปินวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีครับลากันด้วยงานเพลงนี้แล้วกลางมุ้งคอยเมียครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจโชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
3: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
4: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
5: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณ ปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินกินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
6: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
7: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
6: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
5: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ตัวเองกอบซิ่งแล้วนะ
2: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะแล้วความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
3: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
2: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
4: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
5: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
6: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้แท้
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนค้ำน้ำเหงื่อเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บุคคล25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065 799 7325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่นึงก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: เมื่อพูดถึงผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเรามักจะนึกถึงความเสื่อมถอยของร่างกายความเชื่องช้าในการเคลื่อนไหวรวมถึงโรคประจำตัวอีกนับไม่ถ้วนถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับโรคฮิตของผู้สูงวัยกันเลยดีกว่าครับ
2: ค่ะจริงๆก็น่าจะฮิตเกือบทุกโรคนะคะเพราะว่าในอายุที่มากขึ้นเนี่ยก็มักจะตามมาด้วยโรคต่างๆที่มากขึ้นตามอายุนะคะจะแบ่งเป็นคร่าวๆประมาณ2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือโรคเรื้อรังทั่วไปนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเจอได้ตั้งแต่ก่อนอายุ60ปีนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นโรคที่พบในคนสูงอายุที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายค่ะมาพูดกันที่กลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรคเรื้อรังทั่วไปนะคะกลุ่มนี้เนี่ยโรคที่เรามักจะได้ยินคุ้นหูก็คือเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพบโรคกลุ่มนี้เนี่ยตั้งแต่อายุก่อนเข้าวัยสูงอายุเช่นอาจจะเป็นวัยทำงานนะคะซึ่งโรคกลุ่มนี้ถ้าหากเราคุมได้ไม่ดีนะคะนานวันเข้าเนี่ยก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจนะคะอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะส่วนสาเหตุในการเกิดโรคของกลุ่มนี้นะคะก็เป็นได้แต่สาเหตุทางพันธุกรรมนะคะรวมไปถึงสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมการดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่นะคะหรือว่าการรับประทานอาหารที่มากเกินไปจนเกิดโรคอ้วนค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุนะคะที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะคะพูดง่ายๆก็คือโรคที่เกิดจากสังขารที่ร่วงโรยไปนะคะโรคกลุ่มนี้เองเนี่ยพบได้ในผู้สูงอายุทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการสายตาที่ฝ้าฟางไปนะคะการได้ยินที่ลดลงนะคะหรือว่าโรคหูตึงนะคะโรคกระดูกข้อเสื่อมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อสะโพกนะคะหรือว่ากระดูกสันหลังนะคะซึ่งโรคกลุ่มนี้เองเนี่ยบางโรคแยกตามเพศนะคะเช่นอย่างในเพศชายเนี่ยที่พบบ่อยก็อย่างเช่นภาวะต่อมลูกหมากโตนะคะในเพศหญิงเองเนี่ยก็มักจะพบภาวะบางอย่างที่พบนะคะมากในกรณีที่เราหมดประจำเดือนแล้วหรือในวัยทองนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผมแห้งนะคะกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนค่ะค่ะไว้ที่รับมือนะคะในด้านแรกก็คือด้านร่างกายเนี่ยอยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเริ่มต้นจากการสร้างเสริมสุขภาพนะคะซึ่งหมายถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอนะคะรวมถึงการไม่รับสารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าการใช้สารเสพติดต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของด้านจิตใจนะคะอยากที่จะให้ฝึกทุกท่านเนี่ยในเรื่องของการบริหารความเครียดนะคะเพราะสังคมปัจจุบันเนี่ยเรามีภาวะเครียดมากมายนะคะรวมถึงในเรื่องของการฝึกปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดติดนะคะด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยรักษาระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวนะคะรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆนะคะหรือการได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานเก่าๆนะคะการมีกินเลี้ยงบ้างตามโอกาสตามวาระนะคะทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยลดความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นนะคะส่วนในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะอยากที่จะให้จัดบ้านนะคะในให้เข้ากับภาวะสูงอายุนะคะทั้งมีการจัดบ้านที่ดีเนี่ยก็จะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุได้ค่ะหากทุกท่านมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะคะอยากที่จะให้ถามแพทย์ประจำตัวนะคะจะดีกว่าการไปเชื่อข้อมูลตามไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: การทำความเข้าใจความสูงวัยจะทำให้สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมและนำมาซึ่งความสุขของผู้สูงอายุรวมถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกขาวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วดีเวลา 17-18 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับ FM 99 MHz AM 972 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศกัน7วันเต็มๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวดำเนินรายการโดยโกข่าวนะครับเล่ากันทุกเรื่องเหมือนกับชื่อนำรายการเลยโกข่าวเล่าเรื่องวัดฉันทุกเรื่องทุกราวที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงวัฒนธรรมเป็นยังไงประเพณีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเราต้องมีการสืบสานกันเราก็ต้องมาเล่ากันฟังนี่สังคมก็อยู่กันยังไงนะครับอาชีพนวัตกรรมใหม่ๆโลกใหม่ๆก็อยู่กันยังไงนะเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่ไม่ดีเอามาเล่าสู่กันฟังให้ได้รับรู้กันเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นทางของการตั้งรับในทุกๆเรื่องเรื่องดีก็ตั้งรับได้นะเห็นไหมใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเรื่องไม่ดีก็ตั้งรับได้ไม่ให้เขามาลงมาหลอกหรือว่าในเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราเกิดเสียหงเสียหายหรือเสียผลประโยชน์เนี่ยต้องรู้กันนะครับไม่ใช่ว่ารู้แต่เรื่องดีอย่างเดียวหรือรู้แต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องลงเนื้อลงตัวทุกเรื่องหรือนี่รายการนี้นี่เป๊ะเลยว่ากันอย่างนั้นฟังกันได้7วันเต็มๆวันละ1ชั่วโมงเสียงเพลงขาดใช่ไม่ได้เนาะโจ๊ะพึมๆมาโจ๊ะพึมๆกันไปเลยแล้วว่ากันอย่างนั้นนี่แหละพอ15นาฬิกาเริ่มเตรียมวิทยุกันแล้ว17นาฬิกาก็ลงเนื้อลงตัวว่าอย่างนั้นไม่มีโกรกไม่มีกรากเลยฟังกัน1ชั่วโมงเต็มๆบางคนเนี่ยลำโพงหลุดนะวันก่อนเนาะโอ้ยบ่ายสามก็แล้วตะเกาเอ้ยเตรียมไว้แล้วดื้อสายโค้งสายควายเนี่ยเอากรณีเทปพันสายควายฟันเรียบร้อยแล้วเอาอย่างวงมัดว่าอย่างนั้นทำไมถึงลงแตกขนาดนั้นเอาไปนงไปนาไปฟังรายการของวสอ921นี่แหละตกจากอีเต็นว่าอย่างนั้นกระจุยกระจายไปกันเราทิศละทางแต่ยังพอซ่อมไหวอยู่ฟังรายการเจ้าได้สบายวะจันเอาเพราะฉะนั้นก็เนาะว่ากันไปเนี่ยหนุกหนานกันนะครับเนาะในรายการนี้ฟังแล้วให้เพลิดเพลินฟังแล้วให้มีขำขันกันบ้างฟังแล้วให้มีประโยชน์นะครับในเรื่องราวที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เกล็ดละเกล็ดน้อยก็ยังดีเนาะประยุกต์ใช้ก็ดีใช้โดยตรงก็ได้นะครับนี่คืออรรถรสจากรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะอากาศเป็นยังไงไปดูกันสักหน่อยไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตามที่เขาลงเฟซลงไลน์กันลงติ๊กต็อกกันนะครับว่านู่นทางภาคตะวันออกภาคลงภาคกลางน้ำจะท่วมสูงว่าซันไอเราก็ติดตามตรงๆเลยจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการพยากรณ์อากาศในที่สุดก็มีฟ้ามีฝนลงมาแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวเนาะผู้คนบอกว่าอู้ยต้องเตรียมน้ำเตรียมท่าเตรียมเกลือเตรียมกะปิเตรียมปลาโรงปลาร้าวแล้วว่าอย่างนั้นน้ำมันจะท่วมหลังคาว่ะนานเป็นอย่างนั้นไปอันนั้นคือข่าวที่มาแบบไม่เป็นทางการทำให้ผู้คนตระหนกตกใจเอายอดวิวยอดไลค์กันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็มามากอยู่นะในเขตภาคตะวันออกไม่ว่าจันทบุรีตราดหรือที่อยู่ภาคตะวันออกกันแหละเนาะภาคกลางก็เหมือนกันอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีนี่ก็ตกเยอะอยู่กรุงเทพมหานครก็เนาะในเขตปริมณฑลนี่ต่างหากนะครับในเขตของสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามรู้สึกว่าเกลือนี่น่าจะค่อนข้างจืดแล้วล่ะเพราะน้ำมันลงมาเยอะเนาะตามที่ดูในข่าวเอาละเอาเป็นเรนบอมฝนตกทั่วถึงเพชรบูรณ์บ้านเราก็ไม่เบาเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มฟ้ากลุ่มเมฆกลุ่มฝนลงมานะครับตกเยอะอยู่ให้ระมัดระวังในที่น้ำท่วมซ้ำซากนะนี่ดูกันดีๆน้ำท่วมซ้ำซากก็คือจุดที่ราบที่ลุ่มที่ต่ำตามสวนตามนาตามไร่ตามบ้านช่องต่างๆที่จุดที่น้ำท่วมถึงป้องกันกันดีๆมียามคอยเหตุกันสักหน่อยรักษาชีวิตและทรัพย์สินให้ลงเนื้อลงตัวนะให้อยู่ในความปลอดภัยเพชรบูรณ์บ้านเราแล้วก็มีลมกันโชกแรงด้วยเพชรบูรณ์นะคว้ากันนองอยู่ต่างหากนะครับกรุงเทพและปริมณฑลก็นุ่นน่ะ 70-80% ของพื้นที่นะโอ้นั่นแหละฝนตกทะเลคลื่น 2-3 เมตรอยู่ห่างฝั่งที่มีฝนตกนะทั้งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นแรงว่าอย่างนั้นทำไมจำเป็นจริงๆอย่าไปเที่ยวอย่าไปทำธุระกลางทะเลตอนนี้งดก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยด้วย

าดูในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองกันสักหน่อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ปากกัดตีนถีบกันละนะแต่ละคนก็บ่นกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีข้าวของเงินทองค่อนข้างที่จะไม่สมดุลกันเลยนะของก็แพงเงินก็หายากจะทำยังไงดีตาขาวนี่มันก็ต้องมีการในทิศทางของหาเงินเพิ่มเติมแล้วละว่ากันอย่างนั้นสร้างอาชีพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเดียวไม่ได้ซะแล้วต้องสองต้องสามมาตามไหวนะไม่ใช่ว่าทำไปทั่วในทิศทางของกรณีว่าเออเอาทุกอาชีพแต่ไม่ได้ดีทั้งอาชีพอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะเอาให้ไหวเอาเท่าที่เรากำลังเรามีเอาเท่าที่ทุนเรามีแล้วก็มีช่องทางการขายการจำหน่ายด้วยมีทิศทางของกรณีเอาไปก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดความมั่นคงในการทำอาชีพแล้วว่ากันอย่างนั้นลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเบื้องหลังเนี่ยถ้าตั้งใจทำจริงๆนะแล้วก็มีการเก็บหอมรอมริบด้วยไม่คิดถึงว่าทำแล้วก็เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายนงจ่ายหนี้อย่างนั้นไม่เหลือนะถ้าไม่มีระเบียบทางการเงินควบคู่กันไปด้วยเนี่ยต่ออาชีพแรงเงินดีขนาดไหนจบเชื่อไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามขอให้ตั้งใจทำให้ดีนะรู้จักเก็บรู้จักออมด้วยคู่กันไปด้วยไม่ใช่ว่าได้ขายมา100บาทต้องขายให้ทิศทางใช้หนี้ให้หมดหรือว่าเอาไปใช้ให้หมดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แล้วนะครับเนาะมันก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วบางทีไม่มีทุนในการที่จะต่อยอดอีกต่างหากต้องรู้จักบริหารให้ดีจากเงินเล็กๆนี่แหละนะครับเราต้องไม่อยู่แบบทุรนทุรายในทิศทางของไร้ทิศทางในการที่จะมีเป้าหมายในทิศทางของกรณีการสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพนะเราต้องมีเป้าหมายหรือมีจุดยืนด้วยตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องตั้งสติในการทำมาหากินเอาให้มันดีไปอย่างๆไปเนาะแล้วก็ในเรื่องราวของการออมออมไม่บ้าง10บาท20บาทในสักพักมันก็คงได้เยอะไม่ใช่ได้มาเท่าไหร่ใช้หมดดีไม่ดีใช้กรณีเกินกำลังอีกไปกู้หนี้ยืมสินรายวงรายวันนอกระบบมีปัญหากันอยู่ไล่ตีไล่กระทืบกันอยู่นะเห็นไหมอันตรายเนี่ยนะมันก็ไม่หมดจากสังคมไทยไปสักทีหรอกเพราะบางครั้งเนี่ยการที่จะเข้าสู่เส้นทางของเงินในระบบเนี่ยมันก็ยากเราก็เข้าใจอยู่แต่บางคนเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่รู้ละไม่มองซ้ายมองขวาแล้ววะกู้เข้ามาในทิศทางเอามาใช้เจ้านู้นเอาไปใส่เจ้านี้นะวนกันอยู่งี้ในที่สุดวัวพันหลักโอ้ต้องหนีออกจากบ้านจากช่องกันเห็นไหมเนี่ยสังคมในเรื่องราวของกรณีเส้นทางการปล่อยเงินกู้แบบหารือโหดก็เลยเกิดขึ้นนะไล่บี้เอาเงินมาให้ได้ดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนร้อยละ5ต่อวันเนี่ยผิดกฎหมายด้วยนะคนปล่อยก็ฟังไว้ให้ดีนะครับเนาะในเรื่องราวของกรณีถ้าเขาไม่มีอาชงอาชีพหรือว่าในทิศทางว่าช่องทางจะคืนได้อย่าไปปล่อยเขารับรองโดนโกงแน่นอนนะแล้วก็ดีไม่ดีส่งไม่ได้ด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับแล้วฟ้องร้องก็ไม่ได้ถ้าฟ้องร้องโดนอีกนะในเรื่องราวของกรณีไปยื่นข้อเสนอไม่มีใบอนุญาตจากนุ่นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลังจบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกลายเป็นอาญาเลยแล้วว่ากันอย่างนั้นปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยเงินกู้โดยในทิศทางเกินอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดเอาเงินมาจากไหนเขาสอหาเส้นทางเงินอีกต่างหากนะหมุนหรือเปล่าเอามาฟอกหรือเปล่านะครับในเรื่องราวของไปทวงหนี้แบบชนิดที่ว่าไปขู่ไปเข็นเขานี่เป็นร่องโจรหรือเปล่าไปนั่งนั้นเลยนะโยงเลยนะแล้วก็เก็บภาษีโดยสัมภาระอีกต่างหากเนี่ยในเรื่องราวตรงนี้จะเกิดขึ้นยึดทงยึดทรัพย์ตามมาเนี่ยหลายเรื่องนะครับก็ข่าวเห็นอยู่นะคนที่ไม่เคยเจอเนี่ยบางครั้งบางคราวตาขาวพูดเวอร์หรือเปล่านะตอนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์นะไม่รู้หรอกถ้าเจอเข้าไปในพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจากที่เป็นเศรษฐีเนี่ยกลายเป็นร้องแมวแมวเลยนะจะบอกให้นะรู้อย่างนี้จากที่กูขาวเคยเตือนนี่โอ้ถ้าตามนี่น่าจะโอเคว่าอย่างนั้นเนาะเออนี่กรณีผู้ที่ปล่อยเงินเนี่ยต้องดูว่าเขาคืนเราได้ไหมนะถึงกรณีทิศทางว่ามันจำเป็นจริงๆที่จะต้องให้เขากู้ไปอะในญาติพี่น้องในเพื่อนในฝูงอะไรก็ตามแต่ทางที่ดีอย่าทำเพราะว่ามันเป็นผิดกฎหมายนะเออไม่ปล่อยเงินกู้กรณีไม่มีใครอนุญาตเลยปล่อยเองคิดดอกเบี้ยเองตามใจชอบอย่างนั้นไม่ได้โดนเข้าไปแล้วจุกนะผู้กู้ก็เหมือนกันถ้าดูท่าทางแล้วไปใช้ไปจ่ายเนี่ยรายดงรายได้อาชีพไม่มั่นคงนะได้มั่งไม่ได้มั่งหาเช้ากินค่ำแล้วไปกู้เข้าไปอย่างนั้นรับรองส่งไม่ได้แน่นอนนะครับดอกเบี้ยมันแพงร้อยละ5ต่อเดือนได้ละ5ต่อวันนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันแพงในความรู้สึกพ่อแม่พี่น้องอาจจะถูกใช่ไหมดอกลงดอกลอยต่างหากตามที่เห็นกันอยู่นั่นนะมันไม่หมดจากในความเป็นอยู่ของสังคมเราหรอกนะตรงนี้เราก็เข้าใจอยู่แต่ต้องในทิศทางคืนเขาให้ได้นะเราก็เข้าใจผู้ปล่อย
ปล่อยเงินกู้นะแล้วก็เราเข้าใจในเรื่องราวของผู้ที่กู้ด้วยบางครั้งบางคราวเนี่ยส่งได้ก็โอเคถ้าส่งไม่ได้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องนั้นแหละดูกันดีๆเรื่องนี้มากมายเลยโทรมาหาเขาหาหนทางออกอ้าวการที่จะก่อให้เกิดหนทางออกเนี่ยเราก็กันไว้ก่อนเถอะอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมาแก้เนาะรู้ว่าเรากู้เขาแล้วถ้าไม่ส่งได้ขึ้นมาเรื่องมันจะเป็นยังไงคำตอบแบบไหนมันก็เห็นอยู่แล้วนี่นะครับมาแก้ทีหลังมันยากนะในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยบ้านเมืองมีคือมีแปรก็จริงแต่ต้องมีการสืบการสวนให้ความยุติธรรมกันทั้งสองข้างทั้งผู้ให้กู้แล้วก็ผู้กู้เนี่ยในที่สุดมันเกิดเรื่องเกิดราวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้7-8รายที่โทรเข้ามาเรื่องนี้พวกเขาก็ต้องคุยเป็นกลางๆนะไม่ใช่ว่าเข้าข้างใดข้างหนึ่งไปเข้าข้างผู้กู้ไปเข้าข้างผู้ให้กู้งี้ไม่ได้นะครับเนาะมันก็ต้องดูแลกันทั้งสองฝ่ายในเรื่องความเป็นอยู่ในสังคมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมาแนะนำกันเนาะผ่านรายการนี้นะครับ

ไปดูเรื่องราวของแรงงานไทยในต่างแดนกันสักหน่อยเนาะตอนนี้ก็เข้ากันถูกกฎหมายก็มีผ่านกรมแรงงานจัดหางานให้ไปทำงานในต่างประเทศผ่านบริษัทนะก็ค่อนข้างที่จะเสียเงินเสียทองมากกว่าไปโดยภาครัฐบาลจัดให้เนาะจำนำทรัพย์สินไปจำนองที่จำนองบ้านไปเพื่อที่จะไปขุดทองว่าอย่างนั้นต่างประเทศไปหลายประเทศกันซะเหลือเกินทั่วโลกนะบางคนก็ไปแล้วก็สำเร็จบางคนไปก็ไม่สำเร็จเงินดีจริงแต่ไม่เก็บไม่ออมเลยไม่เหลือกลับมาก็เรียบร้อยนะบางคนก็ลงเนื้อลงตัวไปสิบกว่าวันรวยแล้วตะเขาว่าอย่างนั้นไปเป็นเจ้ามือไฮโลนู่นไปอยู่แถวแอฟริกาว่าอย่างนั้นเอาละเอาแล้วถ้าเกิดแพ้จากการเป็นเจ้ามือไฮโลแล้วเจ้าจะทำยังไงเนาะก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็มาคุยน้ำลายฟุ้งปากมาเลยบอกโอ้ตะเขาไอ้รวยแล้วว่าอย่างนั้นไปนี่ตอนแรกกะว่าจะไปทำงานอะไรก็ได้ที่เขามีการว่าจ้างโดยกรมแรงงานจัดไปเสียเงินไม่เท่าไหร่ว่าอย่างนั้นแต่ญาติไปโดยบริษัทจัดไปเสียเงินสูงหน่อยตอนนี้ก็ยังเก็บหอมรอมริบอยู่ว่าอย่างนั้นส่งเงินมาไทยอยู่เรื่อยๆยังมีเงินมีทองเหลือส่งมาบ้านก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ามีแล้วก็จากเงินเดือนหรือรายได้ตรงนั้นได้มาใช้ไปก็จบเหมือนกันตะเขาไว้ว่าอย่างนั้นแหมรู้จักอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคนที่ไปแล้วคนที่ยังไม่ได้ไปก็กรึกรองให้ดีถ้าไปเนี่ยต้องมีการเก็บหอมรอมริบให้ได้ถ้าไปแล้วค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใช้จ่ายแบบมือเติบอะรับรองนะอย่าไปเลยกลับมาไม่มีเงินเหลือไปเหนื่อยทำไมไปให้เสี่ยงต่อกรณีทรัพย์สินที่เราจำนองจำนำกันไปเนาะค่อนข้างที่จะเดี๋ยวพลาดขึ้นมาแล้วรวนนะจะบอกให้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าแนะนำกันสักนิดหนึ่งบางคนก็ไปรู้ว่างานเป็นอย่างนี้พอไปปุ๊บงานมันไม่ตรงปกเรียบร้อยเลยไปเก็บผลหมากรากไม้ป่ากันอยู่ก็จ้างนะไปนอนไปกินไปอยู่ค่อนข้างลำบากบางทีก็เขาไม่เน้นในเรื่องราวของกรณีให้ที่พักด้วยนะเรียบร้อยเลยต้องไปทำเป็นซุ้มทำเป็นเต็นท์เล็กๆอยู่ตามเทือกสวนไร่นาตามจุดหน้างานที่ไปทำกันอยู่นะบอกว่าจะไปทำงานเป็นพนักงานนวดแผนโบราณว่าอย่างนั้นแต่พอไปปั๊บนุ่นไปเก็บผลไม้ป่ากันเพียบเลยนะโทรเข้ามาในทิศทางหายงหายาดญาติก็เลยเป็นห่วงเป็นใหญ่มาถามโกขาวว่าเนี่ยถ้ากรณีถ้าญาติก็ไปแล้วค่อนข้างไม่มีรายได้มาในทิศทางของกู้หนี้ยืมสินของธนาคารหรือสถาบันการเงินไปเนี่ยเขาจะมีการยึดไหมไม่เหลือนะครับก็เป็นการกู้เงินปกตินี่แหละแต่โครงการไปต่างประเทศนะเขาก็ต้องมีการฟ้องกันฟ้องร้องอะไรเงี้ยมันแนวนี้นะครับเป็นเรื่องปกติของการกู้เงินแต่ถ้าไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วไม่ได้ผลก็จะมีการยกเรื่องยกราวไม่คิดเงินคิดทองยกหนี้ให้หรือเปล่าวะอย่างนั้นบอมแมนเหรอ มันคนละแนวนะครับเพราะฉะนั้นเลยเอาให้พ่อแม่พี่น้องได้คิดได้รู้ได้ทราบกันว่าถ้าฟังรายการนี้แล้วเนี่ยการที่จะไปต่างประเทศตัดสินใจให้ดีบ้านเมืองเราพอมีงานทำตรงไหนบ้างถ้าไปที่อื่นถ้าเก็บหอมรอมริบไม่เป็นพ่อแม่พี่น้องก็คือเกาวัดกันนะกลับมามือเปล่าหรือกลับมาก็เหลือน้อยมันก็ไม่คุ้มภาระหนี้ภาระสินอีกต้นทุนที่จะเดินทางไปต้นทุนที่จะเดินทางกลับนะดูดีๆเด้อเป็นห่วงเป็นใยอยู่เนี้ยบอกแล้วงั้นก็ขายกล้วยทอดขายลูกชิ้นนะขายมันปิ้งมันทับบงทับเบิกมันขาวคอยังมีเงินมีทองใช้กันอยู่นั่นน่ะเก็บเล็กผสมน้อยปลูกนุ่นเพาะนี่นะมันก็ถือว่าโอเคนะพ่อแม่พี่น้องลองดูสิอย่าไปมองชนิดที่ว่าตามอย่างกันว่าเขาไปแล้วรวยไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงกลับมามีเงินมีทองใช้หนี้ใช้สินได้สบายไอ้นั้นก็คืออีกส่วนนึงแต่ถ้าเราคิดแบบกลางๆอ่ะถ้าไปแล้วลงตัวก็ถือว่าโอเคถ้าไปแล้วไม่ลงตัวจะเป็นยังไงเปรียบเทียบให้เรียบร้อยก่อนเดินทางก่อนตัดสินใจนะตัวนี้นะสำคัญนะโทรก็มาเยอะแล้วก็โกขาวก็ได้รับคำปรึกษาเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อยู่ด้วยเนี่ยเล่าให้ฟังบางคนว่าไปผ่านภาครัฐบาลส่งไปเรียบร้อยตะขาวสบายต้นทุนต่ำถ้าไปบริษัทส่งไปก็ถือว่าต้นทุนสูงไปหน่อยนึงแต่ถ้าไปแบบค่อนข้างที่จะต้นทุนค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ไปแบบช่องธรรมชาติว่าอย่างนั้นได้แปลงร่างเป็นผีน้อยว่ะนั่นเป็นอย่างนั้นไปขนาดว่าตัวใหญ่ยังกลายเป็นผู้ที่ทุนดีเป็นผีน้อยนั่นมันจะเท่ไหมล่ะต้องไปหลบๆซ่อนๆอยู่ก็จับได้เมื่อไรก็ในประเทศออกจากประเทศนั่นน่ะส่งคืนประเทศไทยวะท่านไปเครื่องบินค่ะกลับขอนไม้ลอยน้ำจบเลยโอ้โหเจอบาวี
เนี่ยเพราะฉะนั้นดูดีๆนะกูเขามันเล่าสู่ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเปิดประโยชน์นะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราสมมุติขึ้นมามันเกิดเหตุถึงได้เขาแล้วก็มาเล่าสู่ฟังนะครับ

มาดูอีกสักเรื่องนึงนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าโผล่กันมาเยอะซะเหลือเกินผู้วิเศษรู้จักไหมร่างทรงบอกหวยรวยเบอร์นะให้ลงให้เลขกันโอ้ยหนุกหนานซะเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องของเราก็บ้านก็บางทีนะอยู่ไกลจากจุดที่เขามีผู้วิเศษอยู่นี่ก็เดินทางเหมารถเหมารากันไปรถคว่ำกันตีลังกงลังกาก็มีไปแสวงบุญกับผู้มีวิเศษระหว่างเดินทางเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคุ้มครองหรือเปล่าเนาะกลายเป็นว่ารถแหกโค้งตอนนี้ก็นอนติดเตียงอยู่3คนเลยพวกเขาไปเจอหมู่บ้านเดียวกันเนาะถามว่าเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้อุบัติเหตุว่าฉันไปแสวงบุญนี่แหละผู้วิเศษนะเขาก็เลยบอกว่าวิเศษอยู่จังหวัดนู้นวิเศษอยู่จังหวัดนี้ก็เลยเหมารถกันไปรถคันทรงหลุดนี่ก็เลยเชือกปอขวางมัดไว้ก่อนที่จะถึงอู่เรียบร้อยเลยล่อกำแพงโรงเรียนพังไว้แถบหนึ่งตะเขาอุ้ยว่าอย่างนั้นนี่นอนเดียงกันอยู่เนี่ยฉันหลังร้าวทั้งสามคนเลยนะนั่งเบาะเดียวกันว่านานเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมผู้วิเศษช่วยได้ไหมระหว่างเดินทางเขาบอกว่าเขาวิเศษจริงๆนะระหว่างเดินทางเขาไม่รับรองผู้วิเศษรับเรื่องราวของกรณีคุ้มครองในจุดที่เขาอยู่แค่นั้นเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าให้ดูกันเรื่องราวตรงเนี้ยให้เชื่อแบบมีเหตุผลสักหน่อยไปหาหวยรวยเบอร์กันบอกว่าอยากจะได้เงินกระสอบปุ๋ยนึงว่าอย่างนั้นเอามาใช้จ่ายกันเอามาลงทุนกันเอามาปลดหนี้ปลดสินกันก็เลยหอบกันไปก็รกข่าวบอกว่าให้แม่นไอ้คนที่ไปอยู่ข้างบ้านนี่ก็ถูกมันก่อนว่าอย่างนั้นได้ไป 20,000 มันก็ไปอีกรอบ2เนี่ยเนาะโชคดีที่โดดทันว่าอย่างนั้นไม่งั้นก็เรียบร้อยเลยส่วนที่เหลือเนี่ยตันหลังเดาะยังอยู่ในการพักฟื้นนะโกขาวไปเจอกันอยู่นะเพราะโกขาวทำงานเนี่ยโดยเฉพาะเพชรบูรณ์ใน25สาขานะที่โกขาวดูแลงานอยู่เนาะอำเภอศรีเทพยันอำเภอน้ำหนาวโกขาวไปทั่วเลยไปเห็นอะไรหลากหลายเลยมาเล่าสู่ฟังเนี่ยไอ้นี้ก็หนึ่งเรื่องหนึ่งราวเหมือนกันเนาะผู้วิเศษนะครับไปแสวงบุญกันเพื่อที่จะเอาโชคเอาลาภมาใช้ในชีวิตประจำวันกันกลับมาแล้วนี่ก็ยังไงก็รับรองเงิน1,000 รถต้องมีผู้โชคดีว่าอย่างนั้นนะนานเป็นอย่างนั้นไปพวกเขาก็อยากจะไปอยู่เหมือนกันแต่พอเขาคันโครงกันส่งหลุดแหกโค้งนี่ก็วันหลังก็ได้ติดธุระเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับการที่จะเชื่ออะไรสักอย่างตั้งสติให้ดีนะการที่จะชีวิตมีสุขมีทุกข์อะไรต่างๆนานาอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราปัญหาแต่ละคนมีทุกคนแต่ก็ไม่เหมือนกันหรอกเนาะนั่นแหละในการใช้ชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ขับรถผ่านไปผ่านมานั่งรถบัสรถทัวร์รถบงรถเบนซ์นั่นมันในรถคันนั้นนั้นอ่ะพูดตรงๆที่สวนไปผ่านมาที่มีคนอยู่อ่ะแต่ละคนมีปัญหาทั้งนั้นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่นะมีนะครับเราก็หาหนทางตั้งสติแล้วแก้ให้ถูกทิศถูกทางมันก็ลงเนื้อลงตัวรู้จักปรับปรุงแต่งความเป็นอยู่ของเราให้เข้าสู่ทิศทางของมีความสุขมันก็โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ในเรื่องราวของตัวเราทั้งนั้นที่กำกับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขหรือทุกข์ตัวนี้ดูดีๆนะการที่จะได้โชคได้ลาภอะไรต่างๆนานาก็เป็นเรื่องราวที่คู่กับในเรื่องราวของการใช้ชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่นมแต่นานแล้วล่ะซื้อหวยมันก็ต้องมีผิดมีถูกเกิดถูกขึ้นมาก็ได้ลาภแล้วเห็นไหมเกิดผิดขึ้นมาก็ได้ก้อยหรือได้ต้มนั่นเพราะฉะนั้นดูดีๆนะการใช้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละไม่มีใครสามารถที่จะทุกข์ก็สุขมาให้เราได้หรอกอยากจะมีเงินมีทองถ้าเราไม่หาทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะใครจะหามาให้ละเทวดาคว้าดินผู้วิทรงวิเศษก็ไม่ให้เราหรอกนะเอาเงินเอาทองไปถวายผู้วิเศษกันเรียบร้อยแล้วพอกรณีเราเกิดตกระกำลำบากขึ้นมาไปหาผู้วิเศษดูสิคิดร้อยละ5-10มันไรดีไม่ดีไม่ให้เราอีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นกันเลยนะครับดูดีๆอยู่ในสังคมเราต้องฉลาดเราต้องทันต่อโลกสักหน่อยทันต่อในเรื่องราวของเส้นทางชีวิตมนุษย์ของเราสักหน่อยนะผู้ที่ฉลาดกว่าก็เก่งไปผู้ที่ไม่ฉลาดกว่าก็ว่ากันไปในเรื่องราวต่างๆนานามันมีคู่กันหมดแหละนะทั่วโลกสังคมมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ถ้าฉลาดเท่ากันหมดหรือว่าเก่งเท่ากันหมดรับรองโลกอยู่ลำบากนะมันต้องมีสลับกันไปนะตัวนี้ให้กำลังใจนะถึงเอามาเล่าสู่ฟังเนี่ยแล้วก็มาเตือนสติกันด้วยเชื่ออะไรต้องอยู่บนเส้นทางของความเป็นจริงและมีสติในการเชื่อนี่แหละผู้วิเศษเมารถกันไปคันทรงหลุดเอาปอขวางมัดไว้ไปประมาณ10 กิโลมาบอกว่าอู่จะอยู่แถวหน้านั้นเรียบร้อยปอขวางหลุดขึ้นมากำแพงโรงเรียนพังนะ
ไอ้ตูบที่ลดกระดูกอยู่ข้างกำแพงเรียนชักกันมันแถบเลยเนาะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเล่าสุนฟัง

ายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียกันเสียกันจะไหนละนะอายหยาบหัวใจหูบอก

มาดูในเรื่องราวของไอ้พวกสร้างแอปขึ้นมาไม่ว่าใน TikTok หรือในอะไรก็ตามที่พ่อแม่พี่น้องเล่นผ่านระบบสื่อออนไลน์นะดูกันดีๆเด้อแอปกู้เงินเถื่อนเนี่ยนะกู้แล้วเก็บดอกเนี่ยหารือโหดเลยโอนเงินมาให้เก็บดอกเรียบร้อยล่วงหน้านะต้องระวังเด้อมันแฮกข้อมูลของเราพอสมควรแล้วนะดูดีๆเด้อเนี่ยกู้ 5,000 บางครั้งบางคราวเนี่ยมาปรึกษาโกขาวอยู่หลังจากที่ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเลขบัตรประชาชนสแกนนงสแกนหน้าเลขบัญชงบัญชีให้มาจริงๆนะขอกู้ 5,000 เนี่ยจ่ายมาแค่ 2,800 หักดอกไว้เรียบร้อยค่าทำนงทำเนียมพร้อมต่อสัญญาใหม่ให้ทุกระยะในกรณีที่สมควรต่อไม่หมดสักทีแนะนำให้โอนเงินใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นก้อนใหม่เข้ามาอีกแล้วก็หักดอกไว้อีกมันโหดพอสมควรนะดอกมันนะนี่เวลามันทวงมาถ้าเราไม่จ่ายขึ้นมาทวงโหดอีกนะครับทวงหาญาติหาเพื่อนประจงประจานโอ้อยู่ไม่สุขเลยละว่ากันอย่างนั้นทำให้เราเสียเครดิตไปเลยถ้าบางคนที่โดนประจานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้คนที่พบปะเห็นว่าโดนแล้วรายนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นว่าเสียญาติเสียเพื่อนเสียผูกไปพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่แหละตัวนี้สำคัญนะแอปเงินกู้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีการระมัดระวังนะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับแอปเถื่อนอย่างนี้นะเอารูปไปประจงประจานแนะนำมานะครับถ้าได้เงินแล้วไม่ต้องเอาไปใช้เลยสมมติว่านะเราลองดูเนี่ยแล้วเราต้องการคืนเงินเมื่อไรก็ติดต่อฝ่ายบังคับคดีนั่นแหละให้เขาประสานว่ามันจะมีการกล้ามาเอาไหมในเรื่องราวจากส่วนงานราชการที่มีการดูแลเรื่องอย่างนี้กันอยู่หวังเท่าที่เราได้มาเนาะสมมุติว่าขอกู้ไป 5,000 มันให้มา 2,800 เราก็คืน 2,800 นั่นแหละนะในกรณีที่มันทวงในชนิดที่ว่าทำให้เราเสียหายแล้วนะดูที่จะกล้ามาเอาไหมใช่ไหมไม่ต้องภาวะพะวงอะไรนักหนาแต่ก็ถือว่าเราอยู่ในวงการตรงนี้แล้วเราได้สร้างความบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้ว

ักฐานการโอนเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ส่วนมากฟ้องไม่ได้หรอกพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนะเป็นเรื่องราวของผิดกฎหมายการปล่อยเงินกู้แบบนี้นะดอกเบี้ยก็เกินแล้วไม่ได้ขออนุญาตอีกต่างหากผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยต่างๆนานาก็ไม่ได้ไปขออนุญาตหรอกพวกนี้เนาะเป็นแอปเถื่อนนะครับมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอนุญาตในเรื่องราวของพันระบบกระทรวงการคลังไม่ได้นะครับฟ้องเราก็ไม่ได้หรอกแต่มันประจานให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะสุขภาพจิตเสียแล้วล่ะว่ากันอย่างนั้นถูกขู่กันโชงทรัพย์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะขู่กันโชงทรัพย์ให้ชำระหนี้อะไรเงี้ยเอาดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายนอกอีกนะครับผิดในการทวงถามหนี้อีกต่างหากเอาให้ทวงถามหนี้วันละครั้งมันโทรมาประมาณ 20-30 ครั้งต่อวันเนี่ยหรือมากกว่านั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับปรึกษาส่วนงานราชการให้เขารับรู้ไว้ด้วยนะบางครั้งมันอาจจะหวนมาในรูปแบบอื่นขอให้เราเกิดโดนกระโดงคดีขึ้นมาเลยจำเป็นต้องมาคุยให้ฟังนะครับน้องแอปเถื่อนนะเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดเลยมันพูดมาให้อย่างดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทวงเนี่ยแล้วไม่จบเลยนะไม่จบนะคืนไม่จบมันต่อสัญญาให้อยู่เรื่อยนะครับโหดพอควรในเรื่องนี้เป็นปัญหาสังคมพอสมควรนะครับโดนกันแล้วก็บางคนนี่ก็รู้สึกว่ารวนกันไปเหมือนกันชีวิตนะตัวนี้เลยมาเล่าสู่กันฟังนะดูดีๆเด้อเงินกู้เนี่ยเพียบเลยละในกรณีในโทรศัพท์มือถือนะตัดสินใจตั้งสติให้ดีก่อนที่จะไปแตะมันหรืออย่าไปแตะดีกว่าเพราะไม่ดีอะดูตาต่างแล้วไม่ดีตามที่พิจารณาดูแล้วเนาะแอปเถื่อนนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังครับ

ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับดูนาฬิกาแล้วคงจะต้องอำลาพาจากกันแล้วเนาะก่อนที่จะอำลาพาจากก็มีเรื่องมาคุยนะทางบ้านขอเข้ามาเอาเรื่องอะไรก็ได้ก็ขาวไว้คุยให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีในครอบครัวเออนี่แหละเอาส่งในเรื่องราวของกำลังใจให้กันและกันนะในการทำมาหากินในครอบครัวกันเนี่ยเนาะรอยยงรอยยิ้มนะครับสร้างบรรยากาศในทิศทางของความเคารพทิศทางกฎกติการะเบียบไปในทางเดียวกันนะหนึ่งครอบครัวเนี่ยลงความเห็นสิ่งไหนดีแยกให้ออกสิ่งไหนไม่ดีแยกให้ออกแล้วก็มาคุยกันนะถ้าทำอย่างนี้แล้วมีการตรงการเตือนกันได้ไม่ใช่ว่าเตือนกันแล้ววั่มเขาให้แล้วเอาอีกแล้วนะพูดแนวนี้ต้องมีการงอนนั่นคือลักษณะคนในครอบครัวถ้าเป็นอย่างนั้นบรรยากาศก็เสียแล้วการเตือนก็ไม่ลงตัวแล้วพูดอย่างนี้ต้องมีการถือว่านะล้ำเช่นนะอย่างนี้ก็ถือว่าเตือนกันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้เตือนกันได้แล้วมีหน้าครอบครัวด้วยเนาะหนึ่งคนใครก็ได้แล้วก็มีรองแล้วก็รับสิทธิ์ในเรื่องราวของกรณีการใช้สิทธิ์ในบางเรื่องบางราวที่อยู่ในครอบครัวนะตัวนี้สำคัญนะสิทธิ์ในทิศทางที่จะออกความเห็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะบางครั้งบางคราวก็ต้องฟังกันถ้าดูท่าทางแล้วไม่ผิดไม่เพี้ยนนะอนุมัตินี่ถ้าดูท่าทางแล้วผิดเพี้ยนขอในทิศทางของอธิบายแล้วโต้แย้งสักหน่อยก็สามารถที่จะไม่เน้นเรื่องของการที่จะใช้รมคุยกันนะครับเตือนอะไรไม่ได้เลยว่ำหายไปแล้วอย่างเงี้ยจบไปสิครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับปกครองไม่ได้อยู่ในสังคมครอบครัวสังคมครอบครัวมันก็ไม่มั่นคงว่ากันอย่างนั้นต่างคนต่างความคิดนะต่างคนต่างที่จะไม่มีการโดนปกครองซึ่งกันและกันจบครอบครัวนั้นก็ตามที่เห็นบางครั้งก็ไปได้อย่างนั้นบางครั้งก็ไปได้กระท่อนกระเท่นแต่ที่ดีสุดๆไม่เคยมีนะครับตามที่เจอนะตามที่เคยพบเคยคลุกคลีมาเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยเอามาพูดช่วงท้ายของรายการนี้น่าจะเหมาะนะเพื่อนจากหลายต่อหลายที่ที่รู้จักกันโทรมาจากทางบ้านนะเพื่อนที่อยู่ในวงการลูกค้าที่เคยทำงานร่วมกันนะเนาะพูดแนวนี้หน่อยตะขาวฟังรายการเจ้าเป็นประจำแล้วว่าอย่างนั้นเรื่องเงินเรื่องทองก็เหมือนกันให้ถามกันได้บ้างคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันโดยเฉพาะผัวกับเมียที่มาของรายรับที่ไปของรายจ่ายนะจะได้รู้เรื่องราวกันดีๆหน่อยบัญชีครัวเรือนนะทำกันดินะบางครั้งบางคราวจำไม่ได้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาพอถ้ามีบัญชีครัวเรือนชัดเจนเลยพ่อแม่พี่น้องเอามายันเลยแน่จดไว้เลยเบิ้งว่าท่านมันก็จะได้ลงตัวกันลดในเรื่องราวของเส้นทางการโต้เถียงกันได้พอสมควรนะครับตัวนี้สำคัญนะก็เลยเอามาเล่าสูนฟังแบบสั้นๆพอเป็นสังเกตนี่แหละในช่วงท้ายของรายการคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะลองประยุกต์ใช้เอาก็แล้วกันตามที่โกขาว่านะไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านฟังแม่บ้านฟังลูกฟังถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยากให้เป็นในทางเดียวกันแล้วก็ให้มีการพูดคุยกันได้ในทุกเรื่องนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีฝากไว้ด้วยเด้อดูนาฬิกาแล้วอำลาพาจากกันดีกว่าว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและความโชคดีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับผม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะนางสาวละลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจแบบเต็มจำนวนโดยทันทีโดยกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการมาตรการล่าสุดของคณะกรรมการการบริหารนโยบายพลังงานภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569ถึงวันที่31ตุลาคม2569เพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันและช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนในโครงสร้างราคาไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการต้องปรับสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันโดยนายเอกนัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อช่วยประคองภาระของประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบพลังงานในระยะยาวมาตรการเดือนกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการในปีนี้โดยกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับของนายเอกนัทได้บริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนถึงวันที่9พฤษภาคม2569กบง.ปรับลดราคาณโรงกลั่นดีเซล5บาทต่อลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤศจิกายน2569หลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ14บาทต่อลิตรต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคม2569ได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก 2.40 บาทต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากช่วงค่าการกลั่นสูงมาช่วยพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันเมื่อดูตามลำดับเวลาจะเห็นว่ารัฐบาลและกระทรวงพลังงานไม่ได้เพิ่งเข้ามาดูแลราคาดีเซลในช่วงนี้แต่มีมาตรการมาตั้งแต่เดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคมกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนโดยนายเอกนัทและกระทรวงพลังงานติดตามต้นทุนและค่าการกลั่นมาโดยตลอดเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนมาตรการก็ต้องปรับตามเพื่อไม่ให้ต้นทุนจากตลาดโลกส่งผ่านไปถึงประชาชนเต็มจำนวนในคราวเดียวข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระบุว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 8.62 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 40.69 บาทต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นหากคำนวณจากโครงสร้างราคาวันดังกล่าวโดยสมมติให้องค์ประกอบอื่นคงเดิมหากไม่มีส่วนราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรราคาขายปลีกจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นประมาณ 4.28 บาทต่อลิตรเมื่อรวมผลของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจาก 40.69 เป็นประมาณ 44.97 บาทต่อลิตรและหากไม่มีทั้งส่วนลดราคาณโรงกลั่นและเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันราคาจะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 13.50 บาทต่อลิตรหรืออยู่ที่ประมาณ 54.19 บาทต่อลิตรทั้งนี้ตัวเลข 44.97 บาทและ 54.19 บาทต่อลิตรเป็นการคำนวณเชิงสมมุติจากโครงสร้างราคาเพื่อแสดงขนาดของมาตรการเท่านั้นไม่ใช่ราคาประกาศ หรือคาดการว่าราคาดีเซลจะขึ้นไปอยู่ในระดับดังกล่าวจริงเนื่องจากหากนโยบายเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอื่นในโครงสร้างราคาและภาวะตลาดอาจจะปรับตัวตามไปด้วยสิ่งที่นายเอกนัทและกระทรวงพลังงานทำไม่ใช่การทำให้ต้นทุนพลังงานหายไปแต่เป็นการบริหารแรงงานกระแทกไม่ให้ภาระทั้งหมดตกถึงประชาชนในคราวเดียวเพราะราคาดีเซลไม่ได้กระทบเพียงเพราะคนใช้รถแต่เชื่อมโยงไปถึงต้นทุนการขนส่งการเกษตรการผลิตและราคาสินค้ารวมถึงค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้างสิ่งที่นายเอกนัทและกระทรวงพลังงานทำไม่ใช่การทำให้ต้นทุนพลังงานหายไปแต่เป็นการบริหารแรงกระแทกไม่ให้ภาระทั้งหมดตกถึงประชาชนในคราวเดียวเพราะราคาดีเซลไม่ได้กระทบเฉพาะคนใช้รถแต่เชื่อมโยงต้นทุนไปจนถึงขนส่งการเกษตรการผลิตและราคาสินค้ารวมถึงค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้างสำหรับการเปรียบเทียบในภูมิภาคข้อมูลราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียนส่วนของสนพ.ประจำวันที่18กันยายน2569ระบุว่าราคาดีเซลไทยอยู่ที่ 40.69 บาทต่อลิตรต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลเดียวกันของมาเลเซีย 42.96 บาทต่อลิตรและอินโดนีเซีย 44.73 บาทต่อลิตรหรือไทยต่ำกว่าประมาณ 2.27 บาทและ 4.04 บาทต่อลิตรตามลำดับขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 40.75 บาทต่อลิตรใกล้เคียงกับประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ในชุดข้อมูลเดียวกันสนพ.แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาดีเซลไทยไว้ที่ร้อยละ 35.9 เทียบกับมาเลเซียร้อยละ 80.0 และอินโดนีเซียร้อยละ 77.4มาตรฐานและวิธีคำนวณของอินโฟกราฟิกดังกล่าวสะท้อนว่าแรงกดดันจากตลาดโลกไม่ได้ถูกส่งผ่านมายังราคาดีเซลของไทยในสัดส่วนเดียวกันกับบางประเทศอย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบราคาน้ำมันระหว่างประเทศต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากแต่ละประเภทมีโครงสร้างภาษีคุณภาพเชื้อเพลิงอัตราแลกเปลี่ยนระบบอุดหนุนและผู้มีสิทธิ์แตกต่างกันไปโดยมาเลเซียและอินโดนีเซียมีเชื้อเพลิงราคาพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิ์หรือโครงการเฉพาะบางประเภทดังนั้นการเปรียบเทียบข้างต้นหมายถึงราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลของสนพ.ไม่ได้หมายความว่าดีเซลไทยมีราคาต่ำกว่าราคาอุดหนุนทุกประเภทของทั้งสองประเทศรัฐบาลไม่ได้บอกว่าดีเซลไทยถูกที่สุดในอาเซียนแต่ข้อเท็จจริงจากการเริ่มต้นของข้อมูลสนพ.คือราคาดีเซลไทยณวันที่18กันยายน2569อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียเหตุผลที่วันนี้บินมาจากการบริหารมาตรการหลายด้านต่อเนื่องโดยนายเอกนัทและกระทรวงพลังงานต้องติดตามสถานการณ์ทั้งราคาตลาดโลกค่าการกลั่นและฐานะกองทุนน้ำมันเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการช่วยเหลือประคับประคองอาชีพของประชาชนกับการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทัพพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของการดูแลตัวเองอย่างไรนะครับเมื่อเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานนั้นเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วนะครับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับโดยปกติแล้วอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับจะย่อยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลที่กระเพาะแล้วก็ลำไส้นะครับซึ่งน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดนะครับแล้วก็เลือดจะนำน้ำตาลนะครับไปสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายแต่ถ้าร่างกายนะครับผลิตอินซูลินได้น้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับหรือว่าไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสมนะครับน้ำตาลก็จะอยู่ในกระแสเลือดนะครับนั่นหมายความว่าคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรนะครับเมื่อเป็นโรคเบาหวานนะครับอย่างแรกเลยนะครับควบคุมอาหารประเภทแป้งแล้วก็ของหวานนะครับอย่างที่2นะครับออกกำลังกายเป็นประจำ3ควบคุมน้ำหนักนะครับ4ไม่สูบบุหรี่นะครับไม่ดื่มสุรา5นะครับกินยานะครับแล้วก็ดันอินซูลินนะครับรักษาเบาหวานตามแผนการรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็6รักษาโรคอื่นๆนะครับที่พบร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นโรคความดันโลหิตนะครับโรคไขมันในเส้นเลือดผิดปกตินะครับรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนของโรคนะครับ7ก็พบแพทย์นะครับตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนการรักษานะครับให้เหมาะสม8นะครับตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับเพื่อประเมินการควบคุมเบาหวานด้วยตนเองที่บ้านนะครับ9นะครับมันดูแลสุขภาพตนเองนะครับได้แก่สุขภาพทั่วไปแล้วก็สุขภาพเท้านะครับอย่างที่10นะครับเรียนรู้เรื่องโรคเบาหวานนะครับแล้วก็การดูแลรักษาตนเองในภาวะทั่วไปนะครับแล้วก็ในภาวะพิเศษนะครับอย่างเช่นเมื่อเจ็บป่วยนะครับเมื่อเดินทางหรือในงานเลี้ยงนะครับ11ก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับถ้าท่านใดเป็นเบาหวานอยู่นะครับก็แนะนำไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็ไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่นึงก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของข้อเท้าแพลงนะครับข้อเท้าแพลงนั้นคืออาการบาดเจ็บนะครับที่ข้อเท้านะครับซึ่งมักเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับที่ทำให้ข้อเท้าพลิกนะครับจนทำให้เอ็นนะครับช่วยยึดกระดูกนะครับระหว่างข้อเท้ากระดูกนะครับเกิดอาการยืดตึงนะครับผิดปกตินะครับหรือว่าฉีกขาดนะครับอาการโดยทั่วไปนะครับที่พบนะครับข้อเท้าจะปวดบวมนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ถนัดนะครับซึ่งความรุนแรงนะครับมีอยู่3ระดับก็คือระดับที่1นะครับปวดเล็กน้อยเวลากดนะครับหรือว่าขณะเคลื่อนไหวนะครับแต่ไม่มีอาการบวมนะครับสามารถเดินลงน้ำหนักได้ตามปกตินะครับข้อเท้าแพลงแบบนี้นะครับจะหายได้ภายใน2สัปดาห์นะครับอย่างที่2นะครับก็มีอาการบวมและพกช้ำนะครับร่วมด้วยเนื่องจากหลอดเลือดเล็กนะครับฉีกขาดทำให้หลอดเลือดใต้ผิวหนังนะครับเวลาลงน้ำหนักจะมีรู้สึกปวดมากนะครับอาการแบบนี้หายได้ภายใน 4-6 สัปดาห์นะครับแล้วก็ระดับที่3นะครับเส้นเอ็นยึดข้อนะครับฉีกขาดนะครับออกจากกันนะครับข้อจะบวมนะครับแล้วก็พกช้ำมากนะครับไม่สามารถเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าลงน้ำหนักได้นะครับความรุนแรงระดับนี้นะครับต้องใช้เวลาการรักษาประมาณ 8-12 สัปดาห์เลยนะครับสำหรับแนวทางการดูแลเบื้องต้นนะครับในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรกนะครับควรใช้ความเย็นนะครับประคบที่บริเวณบาดเจ็บนะครับเนื่องจากความเย็นจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวนะครับบรรเทาอาการเจ็บปวดนะครับแล้วก็ลดอาการบวมได้นะครับห้ามใช้ยาหม่องนะครับหรือว่าครีมต่างๆนวดนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดหลอดเลือดขยายตัวนะครับมีเลือดออกมาแล้วก็ข้อของเราจะบวมมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับการพยายามเคลื่อนไหวข้อเท้าให้น้อยที่สุดนะครับควรยกเท้าในระดับที่สูงนะครับขณะนั่งหรือว่านอนนะครับจะช่วยให้อาการบวมลดลงนะครับไม่ควรยืนนะครับหรือว่านั่งห้อยขานานๆนะครับเพราะว่าจะทำให้ข้อเท้าของเราบวมแล้วก็ปวดมากยิ่งขึ้นนะครับอาจใช้นะครับผ้ายืดนะครับพันหรือว่าใช้ไม้เท้านะครับช่วยพยุงการเดินถ้ามีอาการบวมนะครับหรือไม่ดีขึ้นนะครับหลังดูแลเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาเดินลงน้ำหนักนะครับแล้วปวดข้อเท้ามากนะครับอาจจะเกิดการกระตุกนะครับตามข้อเท้าอาจจะแตกร่วมด้วยนะครับควรพบแพทย์นะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยนะครับแล้วก็รักษาโดยด่วนนะครับเป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับถ้าท่านใดข้อเท้าแพลงข้อเท้าพลิกนะครับแล้วไม่ยอมหายก็แนะนำให้รีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับเราพูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงพร้อมๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615327617ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: เราอธิษฐาน
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
6: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
7: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
6: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
8: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: ตัวเองช้อปปิ้งแล้วนะ
10: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
11: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้างทางสวยจังเลยนะ
10: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
12: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
13: ลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
14: หรือเป็น
15: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหาร
16: เทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำ ภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
16: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
14: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทางนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
17: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ดังนั้นก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแต่ว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
14: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชาวนันท์มาลีรายงาน
16: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมยังโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1 เมตร 80 เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทางนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
16: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
19: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2 จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1 เครื่องจากเดิมที่มี1 เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
16: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
20: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115 มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109 มิลลิเมตรเขตสายไหม102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99 มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97 มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งเริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100 มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8 แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
21: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆส่วนน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
20: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28 กันยายนนี้ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
16: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรรณภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
0: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณรมนอุดมพรรายงาน
16: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
1: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
2: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการทุกอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็แก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
1: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 นและปิดหีบเวลา 16:00 นผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชันSSO Plus และ LINE @SSO ไทยหรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
16: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
22: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
23: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอัคฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวซอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07

ฟ้าสวัสดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับพอถึงเวลา 19:30 นครับกับผมประวิตรจันทร์โอนต้องหอบหิ้วรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับนำความบันเทิงจากนี้เป็นต้นไปครับจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากหมู่ที่1ครับบ้านนาแคตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพูดคุยกันเช่นนี้เป็นประจำทุกคืนครับ

งไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจเลือกนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับไม่ได้ฝากทางไปรษณีย์ครับแต่ฝากทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันฟังบทเพลงที่มีความไพเราะครับจากทางรายการครับก็หลายต่อหลายบทเพลงนั่นแหละครับยังคงรอคอยท่านฟังอยู่จนกระทั่งถึงเวลา20 นาฬิกาครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็เป็นห่วงเป็นใยครับสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนครับนั่งอยู่หลังพวงมาลัยในค่ำคืนนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านครับเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกผู้ทุกคนครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านฟังกันใหม่สำหรับในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายสิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้แท้
1: ถ่ายงัดถ่ายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะวิงโชว์โปรดักชันจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตินางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้น พื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิกำลังพลอสที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส
2: วันที่25กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองและสมาชิกณัฐศักดิ์แก้วสุโพณวัดโตโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำลังพลทั้งสองนายได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและพัตราหาร3หาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์สูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
3: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวทสแก้วรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
4: ายจุมพจน์วรรณฉัตรสุริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดเสื้อผ้าสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
5: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือและเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569ณริมฝั่งลำน้ำยามก่อนพิธีเปิดรองนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระแก้วคู่บ้านที่วัดกลางพระแก้วและกราบนมัสการเจ้าอาวาสจากนั้นชมการแสดงรำย้อยกองเลงอัตลักษณ์ชาวไทยย้อยสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสวยงามก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานบุญเดือน10จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมสร้างความร่วมมือในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมตั้งแต่การแข่งเรือกะโล่เรือเยาวชนไหว้พระแก้วคู่บ้านไปจนถึงพิธีไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดกิจกรรม 2B No. 1ที่ลานหน้าวัดจอมแจ้งพบปะมอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลปัญหายาเสพติดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือผู้บริหารบริษัท Microsoft ถึงแนวทางเสริมศักยภาพโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรองรับภาคธุรกิจไทยยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายพชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีพร้อมด้วยพันเอกสรรพชัยหูอนันต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และคณะเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ณสำนักงาน Microsoft ประเทศสิงคโปร์โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆของประเทศไทยในอนาคตโดยร่วมกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำสถานีขึ้นบกและโครงข่ายเชื่อมโยงทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์ artificial intelligence และ hyperscale data center ซึ่งกระทรวงดีอีและ NT มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการตุรกีรายงานโดยอ้างแถลงการของบูฮาเนตินดูรานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UAGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีแรเจปไตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จและไม่มีหลักฐานใดๆที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวระหว่างการประชุม UAGA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขอให้บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลที่ทำสงครามในฉนวนกาซาและเรียกร้องประเทศต่างๆให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากทางการอิหร่านมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดรวมทั้งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียยังประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านทำสงครามกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงของรัฐบาลโคลอมเบียในตอนนี้ สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยบทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูผู้อำนวยการในสถาบันการศึกษารัฐศัตรูของเกาหลีเหนือในวันนี้โดยกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อแสวงหาอำนาจในระดับโลกรวมถึงใช้เกาหลีใต้เป็นฐานเพื่อการส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการในต่างประเทศโดยมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมประจำการทหารประมาณ 28,500 นายในเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งการรุกรานจากเกาหลีเหนือพร้อมวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการประจำการยุทธโภคกรของสหรัฐในเกาหลีใต้ทั้งนี้บทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูยืนยันว่าเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการตอบโต้และจะปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อไปและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตอบโต้เช่นกันหากยอมเป็นศูนย์กลางในระบบป้องกันร่วมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
9: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลอวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 68.50 คะแนนและฉันชนกคลาร่าลึดแคร์ทำคะแนนได้ 66 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังเนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่8ของการแข่งขันประเภททีมสำหรับเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนส่วนผลประเภทบุคคลนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดในอันดับ6คือนีนพุทธิสมบัติทำคะแนนไปได้ 68.50 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนำดงยอนจากเกาหลีใต้ 70.559 คะแนนการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต 15-13 และ 15-6 ส่วนทีม B ชนะไป2เซตรวด 15-7 และ 15-6 ส่งผลให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองโดยเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่การแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพยายามเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายมาเลเซียไป0-2ทีมทีม A แพ้ไป1-2เซต 9-15 15-5 และ 11-15 ส่วนทีม B พ่ายไป0-2เซต 13-15 และ 10-15 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญเงินยุติสถิติไร้พ่ายและหยุดสถิติแชมป์เอเชียนเกม7สมัยไปในปีนี้ด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัสสวัสดียอดสารทำน้ำหนักได้รวม219กิโลกรัมโดยท่าสแนดยกได้97กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้122กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญรางวัลที่3ของทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีเหนือและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันขณะที่การแข่งขันกาบัดดี้ทีมชายในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินเดียก่อนจะพ่ายไป28-66ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
10: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับเอ็กซ์ปริงและเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม X Spring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมแกรนด์สปอร์ตWatch Party Asian Games 2026 เปิดพื้นที่ให้แฟนวอลเลย์บอลและคนรักกีฬาได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์นักตบหนุ่มทีมชาติไทยร่วมกันผ่านจอขนาดใหญ่ใน3แมตช์สำคัญที่โมโนสตูดิโอถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มจากวันที่27กันยายนไทยพบอินโดนีเซียต่อด้วยวันที่28กันยายนไทยพบอิหร่านก่อนปิดท้ายในวันที่29กันยายนคีกิสถานพบไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Monomax Sport ผานิชคาดนาครายงาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
12: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจัดลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับในประเด็นเรื่องราวต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์ที่น่าสนใจร่วมพูดคุยกันนะครับกับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ครับอาจารย์ก็สัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าชุ่มฉ่ำนะอาจารย์
2: โอ้ชุ่มฉ่ำมาก
1: ครับ
2: ผมยังเกรงว่ายังโทรไปถ้าจะสัมภาษณ์เนี่ยสงสัยด้วยว่าคงจะไม่ค่อยได้ยินเสียงกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: โอเคครับมาเริ่มกันเลยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็บินประเทศญี่ปุ่นไปที่กรุงโตเกียวนะครับเพื่อประชุมขับเคลื่อนหน่วยงานตัวแทนของประเทศไทยนะครับก่อนเดินทางต่อไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: มีการเจรจาภาษีเอกาทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบนี่นะครับอย่างไรก็ตามก็ย้ำว่าไทยนั้นเนี่ยได้อัตราภาษีเนี่ยได้สิ่งที่เป็นที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับด้านคุณสุภจีเนี่ยท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็มั่นใจว่าสามารถปิดดีลได้แต่ไม่ต้องปรับแก้เนื้องานเนี่ยนะครับ ก็เผยว่าถ้าหากพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยกันเนี่ยครับก็บินไปที่สนามบินฮาเนดะซึ่งอยู่ใจกลางโตเกียวเลยนะครับก็เสร็จแล้วก็จะบินไปประชุมที่นิวยอร์กเนี่ยก็เรียกว่าประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมสมัชชาสมัยที่81นะครับซึ่งนางแคริลินรักแมนเนี่ยจากประเทศบังกลาเทศเนี่ยหัวข้อประชุมนี่นะครับก็คือ restoringTrust and Managing Transformation AUN that deliver for all หมายถึงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารการจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมประชาชาติเนี่ยมีความสามารถในการตอบสนองได้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็การไปเยือนของคุณดิกี้เมาส์หรือคุณอนุทินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ประเทศไปที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศอเมริกาแล้วก็ไปที่อังกฤษนะครับวาระในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นวาระครบรอบ81ปีนะครับของการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติก็เน้นย้ำว่าจะสนับสนุนในเรื่องระบอบหุบภาคี3เสาหลักนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของสันติภาพสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะมีการเจรจาด้านการค้าด้านเศรษฐกิจแล้วก็กำหนดพบปะหาหรือผู้แทนการค้าของประเทศอเมริกา USTR เนี่ยผลักดันการลงทุนการค้าโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับในเรื่องของ Greenhouse Effects เนี่ยสภาวะโลกเขียวเนี่ยก็คงจะต้องมีการสนทนาพูดคุยกันแต่ทั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะดื้อพอสมควรเนี่ยนะครับจะยอมลดภาษีหรือไม่ลดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับทั้งนี้ก็บินไปที่โตเกียวระหว่างวันที่20หรือ21 24เนี่ยนะครับแล้วก็มานครนิวยอร์กเนี่ย25ถึง26กันยายนนะครับก็มีคุณสุภจีคุณชัยคิดชอบคุณไพบูลย์นรินทรางคูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและคุณอัจฉริยะ คงสิริกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้าเจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าอาจจะ play by ear หมายถึงว่าก็ลองฟังดูนะครับถ้ามีโอกาสจะได้มีการเจรจาว่าอาจจะคงภาษีอยู่ที่ร้อยละ19ซึ่งท่านนายกก็บอกว่าคอมเมนต์บอกว่าในปัญหาที่สำคัญที่สุดน่าจะมีการเจรจาเรื่องระหว่างไทยกัมพูชาถ้ามีโอกาสก็จะเจรจาก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าผมเคยไปมหานครนิวยอร์กเนี่ยเคยไปสมัยที่เป็นโฆษกรัฐบาลกับพลเอกสุริยจุฬานนท์เนี่ยนะครับก็เรียกว่ามันคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วเนี่ยนะครับในขณะนี้แล้วก็ประเทศอเมริกาขณะนี้ต้องเรียนตามตรงคุณสิทธิชัยว่าย่ำแย่มากมีอัตราเงินเฟ้อเรื่องปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัยผู้สูงวัยเยอะมากนะครับแล้วก็คนอเมริกาเนี่ยก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยเยอะมากคนอังกฤษก็อยู่เมืองไทยเยอะมากคนญี่ปุ่นก็อยู่เมืองไทยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องดูว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยทำไมประเทศไทยเสน่ห์มากมายเนื้อหอมมากครับคุณสิทธิชัยครับ
1: ครับล่าสุดนี้เฟดเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยนะครับอาจารย์ยิ่งหนักเลยทีเดียวนะฮะ
2: ใช่ครับหนักมากเลยฮะแล้วก็มีในเรื่องวิกฤตพลังงานในเรื่องของผ คนไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัญหาที่หนักมากของประเทศอเมริกานะครับกลับมาสู่การเมืองไทยเนี่ยโอ้ไม่อยากพูดถึงเลยนะฮะจะปรับครม.เมื่อไหร่หรืออย่างไรเนี่ยนะครับอาจจะมีการซักป้ออภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะภายใน 2-3 สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็คุณอนุทินเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็อยู่ที่การตรวจสอบและเรื่องสว.ซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับมาดูถึงเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับก็นับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เป็นประกาศยังไม่ทางการเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.ซึ่งท่านเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็มีผู้สมัครทั้งหมด6คนในการอันดับหนึ่งก็คุณนฤพันธ์เย็นประเสริฐน่าจะเป็นลูกชายหรือหลานผมก็ไม่ทราบได้นะครับซึ่งมันใช้ชื่อว่ากลุ่มผึ้งหลวงได้คะแนน 93,653 คะแนนนะครับเขาก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย1ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณจำนวน1ล้านกว่าคนแต่ผู้มาใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยเพียง 376,278 คนเนี่ยนะครับบัตรดี 346,000 กว่าใบบัตรเสีย 5,000 กว่าใบนะครับบัตรผู้ไม่เลือกตั้งเนี่ยประมาณ 24,000 กว่ารายนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาดูถึงเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับกับธนาคารโลกกังวลมากในเรื่องของหนี้สาธารณะโลกเนี่ยจ่อทะลุ 100% นะครับเร็วเกินคาดนะครับต้องจี้ทั่วทั้งโลกเนี่ยรีบลดขาดดุลคาดว่าประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยอาจจะเป็นตัวการใหญ่นะครับก็เตือนธนาคารกลางต้องเบรกเงินเฟ้อด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่คุณสุทธิชัยนี่เอาเรียนไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
1: ต
2: อนนี้ข่าวบลูเบิร์กก็รายงาน IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนรัฐบาลทั่วทั้งโลกทั้งหมดเนี่ยต้องรีบลดงบประมาณขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะนะครับซึ่งพุ่งสูงขึ้นมาเป็นตรงเป็นบอดปอติกบอติการอย่างประเทศไทยหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะเนี่ยก็แตะอยู่ที่ 80-90% แล้วเนี่ยนะฮะอาจจะทะลุเพดานแล้วคือพูดง่ายๆหมายความว่ามันทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องสภาวะเศรษฐกิจอย่างมากมายทีเดียวกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็ประเมินว่าหนี้สาธารณะเนี่ยอาจจะพุ่งเกิน 100% ของ GDP ในปี2029ประมาณ2ปีข้างหน้าเร็วเกินคาดนะครับกว่า2ปีอย่างไรก็ตามโดยตัวหลักหนี้เนี่ยเป็นเพราะเกิดจากประเทศจีนก็โยนไปที่ประเทศอเมริกาเนี่ยนางจอร์เจียนาผอ IMF เนี่ยก็ผลักดันให้เรียกว่าในสมัยประชุมในครั้งนี้เนี่ยสถานะทางการคลังของประเทศอเมริกาเนี่ยต่างกันแต่ละประเทศเนี่ยโดยคุยกับนายสกอตต์เบสเซนเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยของประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับนางจอร์เจียเนี่ยจอร์เจียว่าก็เตือนบอกว่าอาจจะเรียกว่าตราเงินเฟ้อเนี่ยลดลงยากธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยจำเป็นต้องเดินรอยตามสหรัฐอเมริกาและก็ธนาคารกลางยุโรปในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องดูเรื่องในเรื่องอัตราดอกเบี้ยทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เรียกว่าจะทำให้เกิดการชำระในเรื่องของหนี้เนี่ย น่าจะเป็นเรื่องยากทีเดียวเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็ไปดูถึงเรื่องของวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบประเทศส่งออกน้ำมันในเรื่องของการขนส่งเสียหายแก่ประเทศส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอาทิอาหารประเทศคูเวตอิรักเนี่ยก็เรียกว่านัดไปสู่การพัฒนาอย่างรุนแรงมากนะครับประเทศกาตาร์ก็ส่งออกจีน2ประเทศทั่วทั้งโลกก่อนสงครามอิหร่านมีการเตรียมทุกอย่างล่วงหน้าเนี่ยป้องกันสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมีตลาดใหม่นโยบายเนี่ยก็ในเรื่องการเงินก็ดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วที่กำลังเผชิญหน้ากับสภาวะในเรื่องของสภาวะหนี้สินหนี้ทุนสำรองเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาคุยเรื่องของหัวสวเนี่ยโอ้ไม่อยากจะพูดถึงเลยเนี่ยนะฮะมันยังไม่จบไม่ง่ายเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเท่านั้นเองอาจจะเนี่ยนะฮะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานที่มีการแถลงข่าว14กันยายนที่ผ่านมาคุณณรงค์ตันวารินเนี่ยก็บอกว่าอาจจะติดคุกก็ได้เพราะคะแนนมันออกมา5ต่อเสียง5เนี่ยบอกว่ายกฟ้องทั้งหมดพรรคสีน้ำเงินนี่ไม่เกี่ยวข้องเลยทั้งนี้นี่อีก2ท่านคุณสินมาประท้วงเนี่ยนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยคุณสนธิก็ดีได้กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเนี่ยจะจุดติดหรือไม่เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยนะครับแต่ประชาชนเนี่ยเอือมระอากับรัฐบาลคุณอนุทินอย่างมากมายเนี่ยนะครับอาจจะมีการเร่งขับไล่ก็อยู่ที่เสียงของพี่น้องประชาชนถามว่าจะมีทำการกระทำรัฐประหารหรือไม่เนี่ยผมไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการลุกฮือ ของพี่น้องประชาชนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีการทำการยึดอำนาจก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของเรียกว่าชนวนในเรื่องของการหัวสวเนี่ยซุ่มบุญเลวีชิดชอบเนี่ยเขาบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับทำเฉพาะเรื่องกีฬาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเรื่องสนามแข่งรถนะครับแต่ยังเจอคดีเรื่องหัวสวซึ่งมีทั้งหมด229คนคุณเลวีชิดชอบเนี่ยอยู่อันดับที่228เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องดูในเรื่องตรงนี้ว่ามันมีการพิจารณากันอย่างไรเพราะยังมีทั้งศาลคดีศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาน่าจะยืดเยื้อครับคุณสุทธิชัยครับ
1: อืมครับก็เรื่องของคดีหัวสวเนี่ยครับอาจารย์ครับตั้งแต่นานมาแล้วนะฮะที่เราคุยกันครับอาจารย์ครับ
2: สองปีกว่าแล้วมันนานมากแล้ว
1: ครับแต่ก็เรียกว่ายังไม่มีความคืบหน้าหรือว่ามันอาจจะคืบหน้าแต่ว่าค่อยๆไปทีละคืบอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
2: ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันก็เกิดจากการเรียกว่าพี่น้องประชาชนก็เรียกร้องอย่างมากนะฮะแล้วก็บอกว่าพอกันทีเถอะในเรื่องที่จะหัวสวซึ่งหัวจริงๆนะผมยอมรับผมฟันธงกล้าฟันธงได้เลยว่าหัวกันจริงๆในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันหัวกันจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือสีน้ำเงินเนี่ยเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วน้ำเงินก็เหมือนใช้สตุ้งสตังกันทั้งสิ้นกับกล้วยเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะยืดเยื้อส่วนในเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด5-2เนี่ย5ท่านอาจจะต้องจำคุกก็ได้นะครับแล้วก็จะต้องเรียกว่าคืนเงินในเรื่องเงินเดือนต่างๆทั้งเงินเดือนผู้ช่วยเนี่ยโอ้นับหลายเรียกว่าโอ้โหเกือบจะทั้งหมด5คนเนี่ยอาจจะเกือบถึงประมาณ100ล้านบาทก็เป็นได้เนี่ยนะครับคุณสิทธิชัยครับเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าผู้สวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากแล้วก็มันทำลายในเรื่องของในเรื่องระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันไม่ประเทศไทยเนี่ยเสียเครดิตคือระบบอุปถัมภ์มันเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่สำคัญได้กับว่าระบบเล่นพักเล่นพวกอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็คงจะต้องดูกันว่ามันจะมีการแสดงสปิริตบ้างและขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูกันว่ามันยาวนานเหลือเกินแล้วเรื่องหัวสวเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยถ้าจุดติดเมื่อไหร่ระเบิดเวลาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีการปฏิวัติรัฐประหารก็เป็นได้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่การทำตัวเนี่ยแต่พูดกันตรงๆนะครับผู้สื่อสารครับการเมืองก็คือการเมืองเนี่ยนะมันเคยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันหรือภัยแล้งซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากผมก็เห็นมีแต่บรรดาทหารก็ดีหรืออาสาสมัครกลุ่มอาสาต่างๆนี่ก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องดูว่าในเรื่องของหัวสวในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะช่วยเหลือได้มากขนาดไหนอย่างไรแล้วก็จะดูแลสองไม้สุดคือหลักธรรมาภิบาลต้องบริหารประเทศเนี่ยการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันสแกมเมอร์กลุ่มต่างๆเนี่ยยังอาละวาดอยู่เลยครับคุณสุทธิชัยครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็แตะ50-60บาทต่อลิตรแล้วเนี่ยแต่คนไทยก็อย่างที่เราได้เรียนกันมาโอ้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยนะว่ามันก็รถตาก็ติดกันตลอดเวลาคนไทยไม่เคยสนเท่าไหร่เลยฮะราคาน้ำมันจะเท่าไหร่เนี่ยคนไทยคงรวยมั้งฮะผมเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องดูกันว่ามันจะอย่างไรทั้งนี้เนี่ยผมขอเรียนตามตรงว่าเวลาไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยบางร้านก็บอกว่าอาจารย์ช่วยหน่อยเถอะเราไม่มีวันนี้ยังไม่ได้เปิดบินเลยเนี่ยนะยังไม่ได้เปิดบินเลยผมก็ช่วยไปใบประมาณ1,000-2,000 บาทเนี่ยนะครับซื้อสินของสินค้าบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วตัวเราเองเราก็ต้องประหยัดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยที่จะหมุนเงินคล่องตัวสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของการซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นผมก็กินบรรดาพวกข้าวกระพงกระเพราก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ผมถือศีล8ไปแล้วเนี่ยนะครับทานอาหารวันละมื้อเท่านั้นเองครับคุณสิริชัยครับ
1: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องราวของเศรษฐกิจเนี่ยหลายๆคนก็หวังพึ่งเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์อย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงใช่ไหมครับอาจารย์ว่าจะเป็นเดือนนี้1,000เลยในเดือนละ1,000หรือว่าให้2เดือนนี้1,000ด้วยนะครับอาจารย์ครับ
2: ผมว่าน่าจะประมาณเดือนละ1,000บาทเนี่ยนะครับและข่าวสุดท้ายเนี่ยก็นี่ก็เดือนกันยายนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยนะครับก็มีปรับสลับโยกย้าย บรรดาข้าราชการต่างๆได้ทราบข่าวมาว่าท่านทูต WTO ของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะซ
1: ึ่
2: งก็เรียกว่าประชดคุณสุบจีลาออกเลยทั้งหมด11ตำแหน่งอธิบดีซึ่งมีหญิงแกร่งทั้งหมดเนี่ยในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าบางคนก็จออยากจะเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ตั้งเธอให้ไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทุกกระทรวงเนี่ยนะครับมันก็มีการปรับสลับโยกย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจว่ามีการปรับชั้นทำไมมีชั้นไม่มีผลงานหรือต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บรรดาภาคราชการก็ดีภาคเอกชนก็ดีหรือภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยไว้ใจรัฐบาลในเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ในเรื่องโปร่งใสไหมมีการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยขนาดไหนแต่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่ผมฟันธงได้เลยว่าโกงกันอย่างแน่นอนครับคุณสุทธิชัยครับ
1: อืมครับแหมก็เรียกว่าฟังแล้วก็น่าจะถอนหายใจนะครับ
2: เหนื่อยฮะเหนื่อยผมต้องยอมรับว่าผมเหนื่อยมากแล้วก็ผมก็พยายามที่จะผ่าประกาศว่ามันเลิกกันสักทีเถอะการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมีการโอ้กินผสมเปอร์เซ็นต์กัน 30% 50% กันเนี่ยมากมายมหาศาลเลยครับแล้วก็ยังเอาจริงเอาจังไม่ได้ก็อยากจะฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเอาจริงเอาจังสักทีนึงเนี่ยทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันใสสะอาดสักทีนึงนะครับคุณสุทธิชัยครับ
1: อืมครับแต่ทีนี้เนี่ยยังพอมีเวลาครับอาจารย์อยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องท่องเที่ยวกันบ้างนะครับในช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์มองทิศทางการท่องเที่ยวไทยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรื่องของโครงการเที่ยวนะครับทั้งเมืองหลักเมืองรองแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้อะไรได้อันนี้มาตรการสำหรับคนไทยในประเทศนะครับแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศเองก็มีหลายมาตรการทีเดียวในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีในช่วงไฮซีซั่นของบ้านเราครับอาจารย์ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมต้องเรียนตามตรงว่าในขณะนี้เนี่ยมีทั้งชาวอินเดียทั้งชาวตะวันออกกลางเนี่ยนะครับและคนอเมริกันคนอังกฤษเนี่ยย้ายไปอยู่เมืองไทยเยอะมากมาอยู่ภาคอีสานมาอยู่ที่ขอนแก่นมาอยู่ที่อุดรแล้วก็มีพระคนอเมริกันเนี่ยอายุเกือบจะ90ปีแล้วเนี่ยนะมาบวชอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ปักหลักเลยเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้จะสูงถึง30-40กว่าล้านคนเนี่ยนะครับอาจจะประมาณสัก39หรือ35กว่าล้านคนเท่านั้นเองมันเป็นเสน่ห์ของอาหาร

0: GDP ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะโตเพียง 2.0 ถึง 2.1% เท่านั้นเองครับคุณสิริชัยครับแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะช่วยเหลือในเรื่องของผัดไทยก็ดีต้มยำกุ้งเนี่ยนะฝรั่งชอบมากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นมาอยู่ที่ศรีราชาเนี่ยซึ่งเรียกว่าที่ศรีราชาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็รู้สึกว่าการได้จำหน้ามันน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของญี่ปุ่นไปแล้วเป็นลิตเติ้ลโตเกียวไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับของที่เมืองศรีราชาครับคุณศรีใหญ่ครับ
1: ครับล่าสุดผมเพิ่งไปมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วครับอาจารย์ครับเป็นหลายๆที่นะฮะร้านอาหารในหลายร้านนะครับก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าร้านอาหารไทยหรือว่าคาเฟ่ไทยนี่แหละนะฮะอาจารย์ครับแต่ว่าแต่งเป็นภาษาไทยเจแปนทาวเลยนะครับอาจารย์น่ารักกุ๊กกิ๊กเดียว
0: น่ารักมากฮะแล้วก็ประเทศลาวนี่เขาเปิดก๊อกก๊อกมีพาร์ทเมนต์สโตร์นะฮะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์การค้าเพราะคนลาวเนี่ยก็มาช้อปปิ้งที่ขอนแก่นมาทั้งทีเนี่ยก็หอบหิ้วสินค้าจากเมืองไทยไปแต่ขณะนี้เกาหลีไปเปิดก๊อกก๊อกดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยเอาสินค้าเกาหลีมาแล้วก็ราคาถูกกว่าที่เกาหลีอีกเนี่ยนะครับถูกมากๆผมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปหนองคายแล้วก็ข้ามแม่น้ำโขงไปนครเวียงจันทน์เนี่ยนะฮะไปนอนสักคืน2คืนเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมเนี่ยนะเพราะมันไม่มีที่จะวางข้าวของในบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับคุณสิริชัยครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องราวของประเด็นต่างๆนะครับในสัปดาห์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมประชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

วิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง931สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.rtarf.mi.thจากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งส่งกระจายเสียงครับจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เวลา 5:00 น.ครับไปจนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันครับมาติดตามรับฟังรายการประจำวันครับที่น่าสนอกสนใจในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์มีดังนี้ครับ 5:30 น.ครับติดตามรับฟังธรรมะประจำวันครับหลังจากนั้นก็ติดตามรับฟังรับอรุณและก็ 7:00 น.ครับถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ต่อด้วยรายการก้าวไกลในโลกกว้างและก็8นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วก็ต่อด้วยรายการเปิดคลื่นคุยข่าวและก็รายการกู้ภัยกู้ชีพและก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็รายการคุยกับกกต.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการของฝากจากเสียงจอยและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการคุยเฟื่องเรื่องศาลปกครองและก็12นาฬิกาครับเพื่อสังคมไทยหลังจากนั้นติดตามรับฟังเรือนจำพบประชาชนและก็สลับข่าวต้นชั่วโมงและก็สาระจากมจร.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการทนายลูกทุ่งและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอสม.ไทยล่มครับและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็แนวทางการพัฒนาลูกเสือครับและก็ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.ครับชายคาทกส. 18:00 น.ครับเทียบเวลาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการใจถึงใจและก็ธรรมนูญชีวิตและก็ทายทอดข่าวขับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการชีวิตกับเพลงและก็ทายทอดข่าวขับในพระราชสำนักและก็20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาธรรมะก่อนนิทราครับ21นาฬิกาก็ปิดการส่งกระจายเสียงครับจากนี้ไปก็ขอเชิญพี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้ครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เขามีความหมายเพื่ออะไรเพื่อเขามีความหมายเพื่อบอกว่าอะไรอะไรที่มันเหมาะสมคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปวิจารณ์บางทีเราคิดแต่ใจของเราแต่เราไม่คิดถึงใจของคนอื่นว่าสิ่งนั้นน่ะเขาชอบบางทีเราดูการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนอีกคนหนึ่งแล้วเราไม่ชอบแต่เขาชอบของเขาเขาแต่งแล้วเขามีความสุขของเขาอย่างนี้โบราณบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวท่านก็บอกว่าลางเนื้อชอบลางยาอาหารการกินก็เหมือนกันเราชอบอย่างหนึ่งคนหนึ่งเขาก็ชอบอีกอย่างหนึ่งเมื่อเรากินอะไรแล้วเรามีความสุขคนอื่นเขาทำใจได้เขาบอกลางเนื้อชอบลางยาเวลาที่เขาจะกินก็เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจว่านั่นก็คือลางเนื้อชอบลางยาหันมาเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนก็อยากอยู่บ้านใหญ่แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินแต่ก็ขอให้มีความสุขเขามีความสุขกับอยู่บ้านใหญ่เป็นหนี้เป็นสินก็อย่าไปว่าเขาบางทีเราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือลางเนื้อชอบลางยาส่วนเราชอบอยู่บ้านเล็กหรืออยู่กระท่อมปลายนาก็แสดงว่าเราก็มีความสุขของเราคนอื่นเขาอาจจะพูดว่าลางเนื้อชอบลางยาเพราะฉะนั้นคำว่าลางเนื้อชอบลางยานี้เป็นคำที่ให้เราทำใจถึงใจเขาใจเราใจเขาก็ชอบอย่างเขาใจเราก็ชอบอย่างเราคำว่าลางเนื้อชอบลางยานี้มีความหมายไปจนกระทั่งถึงการเลือกคู่ครองการเลือกคู่ครองเราก็ต้องเข้าใจว่าใครเขาชอบผู้หญิงแบบไหนผู้ชายแบบไหนถ้าเขาชอบแบบนั้นแต่เราไม่ชอบก็คอยเข้าใจว่าคนนั้นน่ะไม่ได้มาอยู่กับเราเขาจะอยู่แบบของเขาหากว่าเราจะทำใจให้มันสบายก็บอกไม่เป็นไรลางเนื้อชอบลางยาไม่ได้คำว่าลางเนื้อชอบลางยานี้เป็นคำที่วิเศษคำหนึ่งของไทยทีเดียวทำไม่ว่าเราทำใจได้เช่นนี้ก็เป็นการเห็นใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเราจะคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทำไม่ว่าสังคมเราอยู่กันได้เช่นนี้อาตมาว่ามีความสุขดีเหมือนกันนะมีความสุขกายและก็สบายใจด้วยกันหลายฝ่ายแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เอาคำพูดหรือความคิดอันนี้มาเป็นหลักในการบริหารชีวิตเรื่องราวต่างๆมันก็

ลูกเราจะมีเมียใช่ไหมเล่าไอ้คนที่จะมีเมียมันจะอยู่กันตลอดชีวิตมันก็ต้องเลือกเอาอย่างที่มันชอบรูปร่างอย่างที่มันชอบนิสัยอย่างที่มันชอบอันนี้สายอย่างนั้นเราไม่ชอบเพราะเราไม่ได้มาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อลูกรักใครรักคนที่ลูกรักจะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อลูกแต่ว่าไม่รักคนที่ลูกรักมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อลูกถ้าคือลูกมาแต่งงานกับคนที่เราชอบแต่เขาไม่ชอบจะกลายเป็นว่าข่มเขาโคให้กินหญ้าหรือคลุมถุงชนคลุมถุงแล้วมันไปชนกันคำว่าคลุมถุงชนก็คือว่าเอาถุงสวมหัวซะแล้วพอเปิดหน้าก็ชนกันเลยมันก็เหมือนว่าผู้หญิงผู้ชายที่ไม่รู้จักกันแต่พ่อแม่อยากให้แต่งงานกันก็มีพ่อสื่อพ่อชักแม่สื่อแม่ชักชักเอามาแล้วบางทีผู้หญิงผู้ชายเขาไม่เคยคุยกันยังไม่เคยรักกันแต่เราบังคับให้แต่งอย่างนี้เขาเรียกคลุมถุงชนก็เหมือนเอาเอาควายเอาถุงคลุมหน้ามาแล้วก็เปิดหน้าให้มันชนกันมันก็ชนกันแต่นั้นมันเป็นเรื่องของคนเกลียดกันวัวควายมันเกลียดกันแล้วถูกยุมันก็ชนกันได้แต่คนเราไม่รักนี่มันไม่ได้แล้วจะไปบอกว่าเอออยู่ๆไปมันก็รักกันไปเองเนี่ยมันไม่แน่ท่านจะมีสักกี่รายจะมีสักกี่รายล่ะที่มันเป็นไปเช่นนั้นได้ก็ตอนฉันที่เป็นชาวสาวฉันก็เป็นอย่างนี้อ้าวนั่นมันรายของคุณมันรายของคุณเผอิญไปเจอดีเข้าไปเจอคนน่ารักเข้ามันก็เป็นเช่นนั้นแต่กว่าจะรักเนี่ยใช่

่าวแม้ว่าเขาไม่เสียหายอะไรคือเราจะไปติดที่รูปร่างจะดูกันที่ความประพฤติไอ้รูปร่างเนี่ยมันแล้วแต่ใครชอบใครนิสัยแล้วแต่ใครชอบใครเห็นแต่ว่าถ้าจะสอดส่องเป็นหูเป็นตาเนี่ยก็ดูที่ความประพฤติตักเตือนกันที่ความประพฤติแต่ก็อย่ามองหา

ถ้ามีบางอย่างน่าจะบอกว่าสัญลักษณ์ประจำตัวคุณคืออะไรเช่นไฟฝีขี้แมงวันไอ้ที่มีสัญลักษณ์ตรงนั้นเขาบอกว่าสัญลักษณ์ที่มันติดเนื้อติดหนังเวลามีปัญหาแล้วมันตัดเนื้อเถื่อนนั้นออกไม่ได้คนโบราณเขาจึงบอกว่าไฟฝีขี้แมงวันเป็นสัญลักษณ์แต่เขาใช้คำว่าตำหนิถ้าเราดูจริงๆแล้วบางทีไอ้ที่เราตำหนิที่เขียนว่าตำหนิเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ก็ได้แต่บางอย่างมันเป็นอัปลักษณ์เช่นแผลต่างๆที่กลายเป็นแผลเป็นเขาก็จะใส่เป็นตำหนิเหมือนกันเหมือนกับเวลาที่อาตมากรอกใบประวัติถ้ามีคำว่าตำหนิก็บอกว่าแผลเป็นที่หลังหูซ้ายไอ้นี่มันเป็นอัปลักษณ์แต่ก็มีไว้สำหรับตามตัวคือเวลาที่เกิดเรื่องอะไรไปล้มหายใจจากเข้าถ้าไปดูจุดที่ตำหนิเข้าก็จะได้อ๋อมีแผลเป็นที่หลังหูซ้ายหรือเวลาที่เราโดนคดีความแล้วก็ตามตัวกันมาขึ้นศาลเขาก็จะตรวจดูว่าตำหนิที่ไหนถ้าเป็นที่นี่ตามที่ระบุไว้ก็อ๋อใช่คนนี้แล้วก็เวลาที่จะให้กรอกประวัติใครเนี่ยหากไปว่าท่านเป็นคนที่จะต้องให้เขากู้ยืมเงินหรือมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้างานแม้ว่าเขาลงว่าตำหนิที่ไหนแล้วท่านกรุณาดูหน่อยว่ามันจริงหรือเปล่าอย่าเขากรอกช่วยๆเพราะบางทีรับคนเขาทำงานในบริษัทแล้วเราไม่ดูตำหนิให้แน่นอนมันเป็นของปลอมตามตัวก็ไม่เจอนะเวลาเกิดคดีความส่วนลูกหลานของเราล้มหายตายจากไปก็เอาเชื้อตำหนินั่นแหละจะเป็นตัวสำคัญกรุณากรอกออกไปด้วยหาจุดที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนนั้นมีคุณพ่อคนหนึ่งโกรธลูกสาวมากโกรธหัวฟัดหัวเวียงทะเลาะกันมาเชียวเอาไปให้อาตมาตัดสินเรื่องของเรื่องที่ทะเลาะกันก็คือว่าลูกสาวไปสักแทททูถามว่าสักที่ไหนสักที่ไหล่ซ้ายก็ไม่มากสักดอกไม้เล็กๆดอกเดียวก็ทะเลาะกันธรรมะบอกทะเลาะกันนะเขาสักก็ดีแล้วดียังไงท่านมันไม่เชื่อเนี่ยแล้วเนื้อตัวไปสักเนี่ยมันเจ็บเอ้าเขาไม่เจ็บโยมจะไปเจ็บอะไรล่ะอ้าวไอการสักนี้แสดงว่าเป็นคนไม่ดีบอกใครบอกเป็นคนไม่ดีมองเห็นความดีสิดูหน้าตาลูกสาวคุณสิดูตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยถ้ามันไปล้มหายตายจากโยมจะตามไหมแล้วถ้าเกิดลูกสาวไปล้มหายตายจากถ้ามันไปไหนนานๆแล้วจะประกาศหาคนเนี่ยประกาศหาอย่างไรเขาสักแทททูนี่ก็ดีอย่างเวลาที่ลงประวัติก็บอกว่ามีรอยสักรูปดอกไม้ที่ไหล่ซ้ายคราวนี้ถ้าเกิดมันล้มหายตายจากไปไปเจอศพเขาจะได้รู้ว่าไอ้นี่ลูกเรามันก็ง่ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ารังเนื้อชอบรังยาเนี่ยมีความหมายที่ดีเหมือนกันอาตมาว่ามีความหมายที่ให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติแก่หัวใจของเขาอย่าเอาแต่ใจของเราเมื่อดูความหมายในการชอบรังเนื้อชอบรังยาแล้วความจริงก็ไม่ใช่ที่อาตมาพูดอย่างเดียวหรอกเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยแสดงเรื่องนี้เอาไว้แต่ไม่ได้แสดงเรื่องรังเนื้อชอบรังยาแต่มันมีเรื่องมาในครั้งพุทธกาลปรากฏอยู่ในวาหิยชาดกในวาหิยชาดกนี้เกิดขึ้นตอนเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไพศาล

แล้วก็นิมนต์เข้าไปในพระราชนิเวศของพระองค์คราวนี้ในราชนิเวศนั้นก็จัดตกแต่งในการต้อนรับพระสงฆ์จัดตกแต่งพระทหารอย่างดีครั้นถึงเวลาที่ถวายพระทหารก็ปรากฏว่าพระเจ้าฤาษีพระองค์ก็

แต่หันมาดูพระชายามีรูปร่างล่ำสันพวกผีกริยามารยาทก็ไม่เหมือนนางกษัตริย์ดูคงจะดูแล้วมันจะดูว่าเป็นยังไงดูจะไม่ค่อยระเบียดระไมเหมือนนางกษัตริย์พระทั้งหลายก็มองดูความต่างระหว่างเจ้าฤาษีกับชายาของพระองค์เมื่อดูแล้วก็ถวายพระทหารถวายพระทหารเสร็จแล้วพระก็พระเจ้าก็ตรัสอนุโมทนาแล้วก็พาพระภิกษุทั้งหลายกลับมหาวิหารกลับมหาวิหารแล้วก็ทรงประทานพระบรมโอวาท

ฉลองศรัทธาเสร็จแล้วก็ตามอัธยาศัยนะครับหรือเวลาที่แขกไปใครมาก็ตามอัธยาศัยถวายโอกาสแต่คำว่าพระเจ้าเนี่ยท่านใช้คำว่าตาม

ที่เห็นความแตกต่างระหว่างพระเจ้าริชวีกับพระชายาก็กลับมาแล้วก็คุยกันก็คงจะคุยกันทำนองนี้แหมท่านพระเจ้าริชวีพระองค์นั้นทรงมีพระรูปโฉมวิไลลักษณ์โสภาถึงป่านนี้แต่พระชายารูปร่างพ่งผีรูปร่างพ่งผีอากัปกิริยาก็ดูไม่เหมือนนางกษัตริย์สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าภาษาที่ไปคว้ามาได้ยังไงไปคว้าเอามาได้ยังไงผู้หญิงมีตั้งเกลื่อนแผ่นดินไปคว้าเอาแม่อ้วนรูปร่างพ่วงผีนี่นะคำว่าพ่วงผีนี่ก็คงจะจำมั่มอยู่เหมือนกันละท่านท่านก็เลยนึกคำว่าพ่วงผีก็แล้วกันพ่วงนี่ก็คงพ่วงเอาไขมันมาเยอะๆนะรูปร่าง

พระเจ้าฤาชวีก็จะทรงโปรดปรานผู้หญิงคนนี้มากเหลือเกินสงสัยว่าเป็นกษัตริย์ผู้หญิงตั้งเยอะแยะทำไมช่างโปรดปรานผู้หญิงรูปร่างอย่างนี้อากัปกิริยาอย่างนี้นี่ก็พระก็วิจารณ์กันจะวิจารณ์โดยปรารภหรือจะวิจารณ์โดยห่วงใยพระเจ้าฤาชวีก็สุดที่จะเดาแล้วก็ไม่รู้ว่าพระที่วิจารณ์เนี่ยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ของท่านคงไม่พูดถึงหรอกคงเป็นพระปุถุชนเนี่ยกินของเขาแล้วก็

ท่านนิมนต์พระไปแต่งงานก็ดูว่าพระท่านเมตตาไหมเมตตาลูกหลานเราไหมถ้าไม่เมตตานะเดี๋ยวท่านก็ซุบซิบนินทาต้องระวังพระแต่ถ้ารับรองพระวสุทัศน์ไม่นินทาใครไม่เกิดประโยชน์นี่พูดเอาดีนะท่านนะพูดเพื่อให้นิมนต์นะแล้วเวลานิมนต์พระนี่ก็ท่านดูด้วยบางองค์ก็ขี้ติบางองค์ติแล้วก็พูดจาไม่เข้าหูคนเอ้ยไอ้หนูไปเอามายังไงวะเนี่ยรูปร่างมันเขาท่าเลยแล้วบางทีไปทักผู้ชายไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ด้วยอะไรแบบนี้ก็แสดงว่าพระองค์นั้นปากเสียคงจะไปฉันเนื้ออะไรมาสักอย่างที่ปากเสียนะไม่รู้จักการปฏิสันถานจากการพูดจาโดยธรรมปฏิสันถานนะเพราะฉะนั้นเวลาที่พระสงฆ์ไปไหนเนี่ยตมาบอกอย่าไปวิจารณ์ชาวบ้านเขานั่งในรถเนี่ยก็ควรจะคุยกับญาติโยมในด้านดีๆไม่ใช่พอขึ้นรถแล้วก็คุยแต่เรื่องนินทาพระคุยแต่เรื่องการดูฟุตบอลคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แทนที่จะนั่งทบทวนพระพุทธมนต์หรือบทที่จะสวดหรือซักซ้อมอยู่ในใจหรือคุยปฏิสันถารหรือถามเอาความรู้ถึงงานที่จะไปก็จะได้รู้จักว่าใครเป็นใครก็กลับไปนินทาวัดเดียวกันรับหลังหรือบางทีก็คุยถึงเรื่องฟุตบอลบ้างกีฬาบ้างนินทาคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ก็บอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ดีแล้วก็ลูกหลานเจ้าภาพที่เขาขับรถมารับเนี่ยเขาก็จะไม่มีศรัทธาเพราะเป็นพระช่างฉอเลาะมากก็ไม่ดีปากเปราะก็ไม่ดีจริงปากเปราะนี่เขาไม่ได้ใช้กับคนนะเขาใช้กับสุนัขเขาไม่พร่ำเพรื่อเขาเรียกปากเปราะถ้าปากเปราะแล้วเที่ยวด่าชาวบ้านเขาเรียกปากเปราะเลาะรานนี่พระรุ่นนี้ก็คุยกันในธรรมสภาความจริงในธรรมสภาเนี่ยปกติเขาไม่คุยเรื่องนี้หรอกท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พูดถึงคาถาวัตถุ10ประการการจะคุยกันไม่ให้มีโทษต่อตนและต่อคนอื่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนถึงวิธีการคุยเอาไว้ว่าการคุยจะเป็นประโยชน์นั้นจะต้องคุยอยู่ในแวดวงของคาถาวัตถุก็คือเรื่องที่จะคุย10ประการเรื่องที่จะคุย10ประการเนี่ยจะเป็นแบบอย่างของท่านทั้งหลายว่าเวลาจะคุยเนี่ยจะคุยอะไรกันคุยไม่เป็นเนี่ยทำให้เกิดปัญหาท่านถ้าคุยเป็นแล้วปัญหามันไม่มีปัญหามันจะหมดไปดังนั้นเวลาที่จะคุยกับใครตั้งแต่เวลาเราพบใครเนี่ยจะต้องคุยอยู่ในแวดวงของคาถาวัตถุ10ประการโดยเฉพาะยิ่งเข้าวัดเข้าวาเนี่ยนะดูนะการตั้งวงคุยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสมหัวถ้ามันกลายเป็นสมหัวแล้วก็การคุยในครั้งนั้นหมดความหมายไร้ประโยชน์แต่หากว่าคนเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะรู้จักการคุยการพูดที่เรียกว่าคาถาวัตถุ10ประการในคาถาวัตถุ10ประการนั้นก็คืออะไรบ้าง1อัปปิชกถาก็คือคุยกันเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ยินดีในความมักน้อยอย่าคุยยุยงส่งเสริมให้เกิดความมักมากในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขถ้าคุยเรื่องมักมากแล้วมันเป็นการยุกันยุเพื่อได้ยศได้ตำแหน่งได้เงินได้ทองแล้วก็จะพากันอิจฉาริษยาคนที่เขามั่งมีอยู่แล้ว2สันตุติกถาคุยกันชักนำให้ยินดีในความสันโดษในปัจจัยตามมีตามได้อย่ายุยงส่งเสริมเลือกคุยกันเพื่อปรารถนาอยู่บ้านใหญ่บ้านโตมีทรัพย์สินเงินทองนะอย่างนี้ไม่ถูกประการที่3ปะวิเวกกถาถ้อยคำที่ชักชวนให้เกิดความสงัดกายสงัดใจก็คือว่าให้สงบกายสงบใจไม่อาฆาตพยาบาทไม่ปองร้ายใครก็คือเรื่องของการที่ใจสงบกายสงบใจใจมันสงบอาสังสักกถาถ้อยคำที่ชักจูงว่าไม่ควรระคนได้หมู่คณะก็คือว่า
มีเวลาก็อยู่คนเดียวหาความรู้หาความคิดไปพิจารณาตัวตนของเราไปพิจารณาจิตใจของเราไปประการที่5วิริยารัมภกถาถ้อยคำที่ปรารภความเพียรคือส่งเสริมกับ

มุติกถาถ้อยคำที่ให้พ้นจากกิเลสคือเอาองค์ธรรมระดับสูงๆมาคุยกันวิมุตติญาณทัศนกถาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสก็คือคุยในระดับสูงในระดับของวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานอะไรเหล่านี้เป็นต้นการคุยอย่างนี้ไม่เป็นเหตุไม่เป็นเพศไม่เป็นภัยพระพุทธเจ้าตรัสถึงการคุยอย่างนี้แต่พระที่คุยกันทั้งหมดนี้ท่านไม่ได้คุยกันเรื่องเหล่านี้หรอกท่านคุยกันเรื่องของการวิจารณ์ชาวบ้านอาตมาก็บอกว่าพระคุย

จึงบอกว่าท่านแต่บวชเป็นพระมณีขึ้นกุฏิก็ขึ้นกุฏิเจ้าอาวาสถ้ามีงานก็ขึ้นไปเซ็นงานคุยกันเรื่องงานจบกลับไม่มีงานก็ไม่คุยกันไม่จำเป็นต้องไปจำปั้นจิ้มปั้นเจอประการที่สองถ้าเพื่อนเรวสัตธรรมิกอุปนิสัยดีๆก็ขึ้นซะห้องเดียวกุฏิเดียวแล้วก็จะต้องเลือกเพื่อนที่ไม่ชอบนินทาว่าร้ายใครไม่มีแผนการที่จะทำร้ายใครแต่ว่าพอพระสัตธรรมิกเป็นพระผู้ใหญ่กันแล้วเดี๋ยวนี้ก็อายุ45ก็ขึ้นแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีงานทำเสร็จงานแล้วก็อยู่ต่างคนต่างอยู่กุฏิมันก็สบายใจดีไม่เป็นที่หวาดระแวงส่วนเรื่องบ้านโยมนี่ก็ทำไมจำเป็นก็ไม่เคยไปท่านไม่โทรศัพท์ไปถามไม่ใช่คิดถึงโยมนั่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากให้พระทำเพราะเราไม่รู้ว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะที่เราโทรไปน่ะเขากำลังทำอะไรอยู่พระผู้ใหญ่ต่างวัดก็ไม่นิยมไปไม่นิยมท่านจะไม่รักเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขึ้นวัดนู้นลงวัดนี้แล้วก็ไม่มีใครไว้ใจเราเพราะไม่มีใครไว้ใจเราก็จะเป็นปัญหาไปแล้วถ้าเกิดเขาดีก็ไม่เป็นไรท่านแต่ถ้าไม่ดีล่ะปัญหามันก็เยอะปัญหามันก็เยอะปัญหาเยอะอย่างไรปัญหามันเยอะนี่ท่านเหมือนพระรูปหนึ่งชอบคุยกับชาวบ้านชอบคุยกับพระกุฏินั้นกุฏินี้ขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้วันหนึ่งก็ถลับเขาเรียกถลับก็คือฉลับไปคุยนั่นแหละกับบ้านของนายช่างแก้วมณีประจำตัวของพระราชาอาโยมวันนี้ผ่านมาก็ขอคุยด้วยหน่อยโยมกำลังหั่นเนื้อชิ้นเนื้อบนเขียงคุยไปคุยมาคุยอะไรก็ไม่ทราบในเรื่องไม่ได้บอกแต่ในขณะที่คุยนั้นก็มีข้าราชบริพารอัญเชิญดวงแก้วมณีมาบอกว่าพระราชาให้มาทำพระธรรมรงค์และช่างแก้วมณีก็หยิบในเลือดมันติดมือเขากะว่าเอาวางไว้ข้างเขียงก่อนไอ้เลือดมันก็ไปเปื้อนดวงแก้วมณีก็วางไว้ข้างเขียงใกล้ๆกับชิ้นเนื้อที่มันตกข้างเขียงก็กะว่าเดี๋ยวหั่นเนื้อเสร็จแล้วก็จะมาเก็บเอาไปเพื่อประกอบเป็นพระธรรมรงค์แต่พอไปล้างมือกลับออกมาปรากฏว่าแก้ว

ระทำไงก็ไม่บอกเพราะซ้อมพระเพราะถ้าไม่ได้ดวงแก้วดวงนี้ปัญหาเยอะท่านปัญหาเยอะถึงขนาดคอขาดเชียวเรื่องถึงขนาดคอขาดซ้อมเท่าไรพระก็ไม่บอกนะก็ซ้อมเอาอ้วมในขณะที่ซ้อมพระตบเตะพระเพื่อให้

0: ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนู
1: ไวน้ำล้นตลิ่งรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวัง

0: ทีรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกำชับเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องวันที่27กันยายนนี้โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ระดับ
1: หน้าที่อย่างเต็มระบบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่ประกาศ3เขตรวม13แขวงคือเขตหนองจอก8แขวงบริเวณกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวง3แขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงเขตคณะยาว2แขวงบริเวณรามอินทราและคณะยาวซึ่งการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไปขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
2: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดเส้นทางไม่สามารถสัญจรผ่านได้เกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักโค่นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงประกาศปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่26กันยายน2569ครับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมต้นอนุนันตสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
1: ครับก็เจอกันทุกๆเช้านะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้าวันนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยในเพจข่าวยามเช้าแล้วก็มาทักทายพวกเรากัน2คนกันได้วันนี้อยู่กับพี่โจสุวิศวนัทนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิวพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะน้องต้นขาสังเกตไหมว่าทำไมพี่ได้ตักขาวันนี
1: ้นะก็เนื่องจากว่า
0: ฝนตกมาก
1: จริงๆตั้งแต่คืนของเมื่อวันพฤหัสบดีนะยาวมาจนถึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเช้าของวันเสาร์แล้วนะวันที่6อ้าวไม่ใช่วันที่26 6โมงเช้าเนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นระยะ
0: นะ
1: แล้วซึ่งไม่มีช่วงให้แบบว่า
0: ไม่มีช่วงพักเลย
1: ไม่มีช่วงให้เห็นแสงแดดหรืออะไรเลย
0: นะคะ
1: ตกไม่มีเบรกคือทำงานฝนคือทำงาน
0: หนักมาก
1: ได้โอทีอย่างเต็มที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าสาหัสเนื่องจากว่าด้วยความที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมในหลายๆจุดน้ำท่วมในที่นี้คือมันอาจจะไม่ได้ท่วมแบบขนาดแบบระดับเอวหรือระดับอกหรืออะไรแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นเมืองแล้วก็มีรถสัญจรไปมาอะไรแบบนี้แล้วคนอยู่กันเยอะมากๆในเมืองพอแค่ท่วมฟุตบาทหรือแค่ระดับตาตุ่มหรือระดับน่องอะไรแบบนี้มันส่งผลให้การจราจรในหลายๆพื้นที
0: ่
1: ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นอัมพาตไปแล้ว
0: เรียกว่าติดขัดกันทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้เข้าสื่อโซเชียลกันบ้างก็จะได้รู้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยแชร์ว่าระยะทางจากที่ทำงานไปถึงบ้านหรือว่าระยะทางปกติที่มันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงปาเข้าไปบางคนน่ะคุณ6ชั่วโมงนะ
1: ถูก
0: 6ชั่วโมงยังไม่ถึงบ้าน
1: เลยนะ
0: นะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างดิฉันเองก็เมื่อเช้าสารภาพเลยว่าลืมร่มเสียสละเอาร่มให้คนอื่นเข้าไปแล้วก็ลืมว่าตัวเองอ่ะไม่มีละหมดละ
1: ครับ
0: เปียกฝนตากมาเลยค่ะก็แต่นี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของข้อมูลสภาพพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์บอกว่าในช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะใครที่อยู่บริเวณนี้ก็มาทักทายกันได้นะคะมารายงานตัวเช็คอินกันได้นะว่าตอนนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปพูดง่ายๆก็คือภาคอีสานตอนล่างเนี่ยจะได้รับผลกระทบก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคใต้นะคะเพราะว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยอย่างที่หลายๆคนทราบกันเลยนะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูง2เมตรใครที่จะเดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยทีนี้พยากรณ์ล่วงหน้าไปถึงวันที่1ตุลาคมเลยก็แล้วกันนะ28กันยายนถึง1ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะ
1: อ
0: ันนี้ต้องแสดงความยินดีแล้วนะ28กันยาถึง1ตุลาเริ่มลดลงแล้วส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่อ่ะแสดงความยินดีกับ2ภาคนะภาคอีสานกับภาคตะวันออกฝนลดส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝนยังตกหนักอยู่นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างที่บอกไปเลยค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่ากรุงเทพมหานครก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นั่นเองค่ะ
1: ครับผมทีนี้ในภาพรวมของเรื่องน้ำเรื่องฝนกันสักนิดนึงละกันเพราะทางจิสด้าเองเขามีการเปิดเผยภาพดาวเทียมของเช้าเมื่อวานนี้ของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเขาเลยออกมาเตือนเพราะว่าพอดูภาพจากจิสด้าที่เขาเป็นภาพถ่ายดาวเทียม ียมเนอะแล้วเขาเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงในหลายจังหวัดหลังที่จะฝนตกหนักสะสมมานะครับซึ่งทางจิสตาเองเขามีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมเนอะแบบเรียลไทม์ในแอปเช็คน้ำจริงๆแอปนี้ดีมากๆนะในแอปเช็คน้ำนี่สามารถโหลดติดเครื่องไว้ได้ข้อมูลล่าสุดเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเห็นเลยว่าผลกระทบและก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขังทางพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างจากวักการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางและเหนือตอนล่างเนี่ยพื้นที่เสี่ยงระดับสีแดงเนี่ยขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงปรากฏครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายจากจุดน้ำท่วมขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดของกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนภาคอีสานตอนล่างเองเนี่ยจะจมมวลน้ำขังตามแนวลุ่มน้ำส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากเลยนะคือสีแดงเนี่ยหนาแน่นบริเวณอีสานตอนล่างครอบคลุมสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มวลน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะครับส่วนภาพรวมของประเทศเนี่ยระดับประเทศเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดแจ้งเตือนภัยทั้งสีเหลืองและสีแดงเนี่ยกระจายอยู่ทั้งเหนืออีสานกลางไปจนถึงใต้ซึ่งการที่เขาเอาข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์เนี่ยก็เพื่อช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนอะโดยทั้งในส่วนของปอพอเองหน่วยงานท้องถิ่นเองก็จะที่จะสามารถประเมินทิศทางการไหลของน้ำได้นะครับวางแผนในการที่จะระบายน้ำลงสู่ทะเลได้ซึ่งจิสตาเขาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สีแดงเนี่ยที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนอะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยติดตามอัปเดตข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางในจุดที่มีน้ำท่วมขังผิวถนนด้วยนะครับอ่ะก็ติดตามกันได้กับจิสดาแล้วก็แอปเช็คน้ำอันนี้คือมันสามารถที่จะดูพื้นที่ไหนที่แบบว่าโอ้เขามีการแจ้งเตือนมาเลยว่าเป็นพื้นที่ระดับสีแดงแล้วก็มีจุดไหนบ้างที่มีน้ำขังผิวถนนด้วยนะครับ
0: อันนี้ขอนิดนึงได้ไหมคะพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่รู้มาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์หรือว่าการสภาพน้ำเนื้ออะไรเนี่ยของเรามีค่อนข้างเยอะนะจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเราจะรวมแอปหนึ่ง
1: จริงๆมีอันนึงที่เขารวมมาคือ
0: คลิกเดียวก็คือรู้ทั้ง
1: เขาเปิดตัวเพิ่งเปิดตัววันแมปน้ำ
0: วันแมปน้ำ
1: ใช่ซึ่งวันแมปน้ำเนี่ยจะรวมบริการทุกๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง DE อว.กรมอุตุจิตนานะครับผมกรมทรัพยากรน้ำแห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขารวมข้อมูลเอาไว้แล้วก็มันก็จะมีแผนที่ลงไปถึงบอกจุดที่ว่ามีพายุเข้าไหมเฝ้าระวังระดับน้ำฝนตกหนักใน24ชั่วโมงมีกี่จังหวัดปริมาณฝนสะส
0: ม
1: พื้นที่ไหนที่เสี่ยงบ้างหรือรวมไปถึงดูฝุ่น PM2.5 อันนี้ก็คือ ข้ามสเต็ปไปในระยะ
0: ครอบคลุม
1: ฝุ่นด้วย
0: ก็อาจจะต้องมีแอปนี้วันแมปน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็รวมถึงเช็คน้ำด้วยนะมาดูทางด้านของมีการเตือนทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางนะคะ20จังหวัดเนี่ยเตรียมตัวรับฝนตกหนักมากนะคะใครที่อยู่ตามจังหวัดนี้ที่กำลังจะบอกนะต่อไปนี้นะรายงานตัวกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะความหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่บริเวณภาคตะวันออกและบ้านดิฉันเองนะคะกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั่นก็คือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องหลายช่วงเวลามากๆรวมถึงมีการสลับฝนตกหนักถึงหนักมากตกเป็นช่วงหลายช่วงและตกหนักถึงหนักมากนะสลับกันไปแบบนี้โดยไม่มีการหยุดพักเลยนะคะอ่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากก็ได้แก่เพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่25ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานจนถึง27กันยาก็คือวันพรุ่งนี้ต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ใกล้น้ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยค่ะ ส่วนชาวเรือก็ควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนะคะ
1: ครับผม
0: ทางด้านของน้ำท่วมเนี่ยปภ.นะก็ได้สั่งมีการสั่งเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะน้องต้น
1: ครับผมซึ่งทางปภ.เองเขาก็ติดตามสถานการณ์เนอะโดยทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็เร่งติดตามสถานการณ์มวลน้ำเนอะทั้งในส่วนของมวลน้ำจากภาคเหนือที่จะไหลลงมาสมทบในส่วนของภาคกลางด้วยซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่12จังหวัดภาคกลางเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์รวม38อำเภอด้วยกันเนี่ยนะครับคาดว่าจะมีได้รับผลกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนแล้วก็เดี๋ยวสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วเนี่ยระดับน้ำยังคงที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโดยปภ.เองเขามีการประสานทั้งปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตอำเภอแล้วก็ไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะร่วมกับทางตำรวจทหารจิตอาสานำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่นะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ยังกำชับให้ปภ.จังหวัดเนี่ยบูรณาการกับฝ่ายปกครองและท้องถิ่นเนอะสำรวจจัดทำบันทึกความเสียหายเนี่ยเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนในลำดับต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะขอเมานิดนึงนะหลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะแต่ละพื้นที่ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าพื้นที่บ้านดิฉันนั่นก็คือจังหวัดชลบุร
1: ี
0: ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกำแพงวัดใหญ่กำแพงวัดคลองใหญ่นะคะพังทับรถรวมถึงช่องเก็บอัฐิคือจะบอกว่าน้องต้นแบบนี้เวลาที่เราเก็บอัฐิตามวัดเนี่ยก็จะเก็บตามกำแพงใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้พอมันมีฝนตกหนักกำแพงก็อุ้มน้ำไม่ไหวนะคะก็มีการถล่มลงม
1: า
0: พังลงมาทีนี้อัฐิเนี่ยจะไปไว้ตรงไหนล่ะก็เอาไปฝากกุฏิชั่วคราวแล้วกัน
1: อ
0: ันนี้เอาจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นที่ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนอ่ะก็ไปฝากหลวงพ่อก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่จังหวัดชลบุรีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะที่ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงนะก็ฝนก็ได้ถล่มลงมาอย่างที่บอกไปนะคะทำให้โรงจอดรถของชาวบ้านเสียหายด้วยแล้วก็ที่แน่ๆอย่างที่บอกนั่นก็คือเรื่องของช่องเก็บอัฐิตามกำแพงก็ได้มีการพังลงมานะคะแล้วก็ได้ไปฝากไว้กับกุฏิแล้วก็ได้ทำตามคำแนะนำของพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นกำแพงได้รับการซ่อมแซมก็จะนำมาเก็บไว้บริเวณกำแพงอีกครั้งนั่นเองค่ะ
1: ครับผม
0: พื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างกำแพงวัดไหนอะไรเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกว่ากำแพงนะนั่นก็คือถนนน้องต้น
1: ใช่
0: ถนนสายไหนเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ส่งข่าวมาบอกเราสักนิดนึงแล้วกัน
0: รวมถึงโบราณสถานด้วย
1: ใช่ครับผมไหนพูดถึงโบราณสถานนะไปดูสักนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเรื่องของน้ำท่วมเนื้อคืออยุธยานะครับซึ่งทางกรมศิลปากรเองเขามีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและก็รอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรครับนายพานุวัฒน์เอื้อสามานเปิดเผยนะครับว่าจากที่ฝนตกหนักเนี่ยเขาก็มีการเตรียมแผนรับมือเอาไว้นะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โบราณสถานเนื้อริมเจ้าพระยาเองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาเนี่ยลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะประมาณ50เซนในส่วนของโซนที่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์นะยังไม่มีพื้นที่ใดที่ถูกน้ำท่วมขังขณะที่การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 1,700-1,800 นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำไปที่โบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดชัยวัฒนารามเนี่ยก็ตั้งแผงกั้นสูงกว่า1เมตรและ1เมตร80เซนติเมตรเลยนะรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำกระสอบทรายวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังมีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมาติดตั้งรองรับน้ำฝนที่ตกหนักส่วนพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีน้ำท่วมขังนะพื้นที่ยังอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็เตรียมป้องกันการท่วมของพื้นที่เกาะเมืองเอาไว้แล้วรวมไปถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยืนยันนะครับให้ความมั่นใจดูแลความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมพร้อมซักแสงแผนรับมือเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับ
0: ในขณะที่ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากส่วนของสหรัฐก็เหมือนกันนะคะไม่ได้เหมือนกันหรอกตรงกันข้ามเลย เอลนิโยเป็นซูเปอร์เอลนิโยเลยนะคะอัปเดตกันนิดนึงนะสำหรับในโลกของเราเกิดอะไรขึ้นมาในตอนนี้ซูเปอร์เอลนิโยค่ะที่ของสหรัฐนะคะมีการฆ่าชีวิตประชาชนแล้วกว่า 400,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนที่เราเคยได้เผยแพร่ข่าวออกไปเนาะและจะมีไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ายาวนานเหมือนกันนะคะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยจากสหรัฐเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่ที่บอกนะคะว่าซูเปอร์เอลนิโยเนี่ยอาจจะฆ่าชีวิตประชาชนกว่า 450,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างเดือนมิถุนายนปี2569ที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยปี2570ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกคาดว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียนี่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 31,400 คนรองลงมานั้นก็คืออินโดนีเซียซูดานอินเดียแล้วก็บราซิลซึ่งปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยนะคะกำลังทวีความรุนแรงผิดปกติต้องใช้คำว่าผิดปกติเลยเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสเองอุณหภูมิก็ทะลุเข้าไปถึง 41-42 องศาเซลเซียสใต้โฆษณาหรือว่าป้ายบางอย่างที่เป็นพลาสติกละลายเลยนะคะทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะสูงกว่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสยังไงก็ตามค่ะรายงานนี้ชี้ว่ายังมีเวลาให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียซึ่งมาตรการที่แนะนำรวมถึงภัยแจ้งเตือนภัยร้อนเนี่ยจะมีการจัดทำแผนรับมือทางด้านสาธารณสุขการจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มแล้วก็การขยายเข้าถึงบริการสาธารณสุขแต่อันนี้เนี่ยประเทศไทยรับมือได้ดีนะแล้วก็รับมือมาแล้วด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีศูนย์คลายร้อนนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสวน2นาทีใช่มั้ย
1: สวน5นาทีอะไร
0: สวน10นาทีนะคะก็เป็นสวนเล็กเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่อยู่ตามชุมชนให้ประชาชนที่ทำกิจกรรมแถวนั้นไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะ
1: ครับผมอ่านไหนๆเมื่อสักครู่พูดถึงกรุงเทพมหานครสั้นๆสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลายจุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยน้ำท่วมขังในหลายพื้นที
0: ่
1: ถ้าใครที่ติดตามรายการของเราอยู่ถ้าอยู่ในจุดไหนเนี่ยสามารถบอกกันได้นะครับซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัชชาติเมื่อวานนี้ลงพื้นที่คลองประเวศแล้วก็บึงหนองบอนเพราะว่าจะเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยรับมือในฤดูฝนด้วยเนี่ยนะครับโดยเขาเพิ่มกำลังรับน้ำที่บึงหนองบอนพร่องน้ำในบึงหนองบอนไว้รองรับฝนแล้วก็เร่งดึงน้ำจากคลองที่เชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่บึงก่อนระบายต่อผ่านอุโมงค์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งส่วนใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้พื้นที่ที่เจอเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของกทม.ฝั่งตะวันออกนะครับหลายจุดด้วยกันนอกจากนี้เขามีการที่จะเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการรับน้ำเข้าสู่บึงหนองบอนแล้วก็เตรียมในการเสริมการระบายน้ำในจุดที่จำเป็นซึ่งบึงหนองบอนเนี่ยมีความจุประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะแล้วก็อุโมงค์ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเหมือนกันขณะเดียวกันกทม.อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการอุโมงค์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงน้ำเข้าสู่บึงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนอะมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในตอนนี้เนี่ยมีเปิดแล้วเนี่ยประมาณ 6-7 เขตนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขตของฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกที
0: ่
1: ได้รับน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันเขตหลัก4ครับเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่วัดหลัก4นะครับสามารถโทรติดต่อได้0969994829นะครับส่วนเขตลาดพร้าวที่วัดลาดปลาเขาติดต่อได้ที่0898156188เขตจตุจักรที่วัดเทวสุนทร0968837585เขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาล0897833595เขตดอนเมืองที่โรงเรียนวัดดอนเมืองครับ0923963773เขตบางซื่อ2จุดด้วยกันคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจากรถไฟตึกแดงกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง0812681104ส่วนเขตสายไหมครับโรงเรียนประชานุกูลกรุงเทพมหานครซอยสายไหม6 0869379294ครับ
0: ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครยังประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยนั่นก็คือหนองจอกสวนหลวงแล้วก็คันนายาวด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เมื่อวานลงเพจเนาะมีการลุยต่อเนื่องถึงตี5
1: เมื่อเช้า
0: ถึงตี5เลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของประกาศการเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยมั้ยเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยค่ะ เม้นกันเข้ามาแล้วว่าได้รับเซลล์บอดแคสต์ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าอย่างคุณพี่วนิดานะขออนุญาตคุณพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีเจ้าที ่แม่เสรียงมีการเตือนภัย2วันติดเลยเจ้าน ะคะแล้วก็คุณสมปองบอกว่าเขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งวันทั้งคืนท่วมแล้วค่ะหลายพื้นที่นี่ท่วมแล้วนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะไหนลองมาดูกันบ้างสิคะคุณวุฒิชัยนะคะสวัสดีเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับมีคุณขนงคุณอัญชันบอกมุกดาหารตอนนี้อากาศดีนะแล้วก็คุณคงเดชขอนแก่นฝนตกทั้งคืนเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กำลังตกอยู่แต่อากาศเช้านี้เริ่มเย็นแล้วนะครับส่วนพี่ทองคูณจากผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ฝนตกตลอดคืนเหมือนกันนะครับพี่บุญชัยทักมาพี่สุริรัตน์พี่ชาตรีลาดพร้าวตอนนี้ท่วมทุกจุดเลยบางที่น้ำท่วมถึงเข่าแล้วตรงไหนบ้างนี่ส่งมาบอกเราสักนิดนึงละกัน
0: มีพี่มาลีชุ่มเย็นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องไอ้น้องต้นบ้านแม่ที่สำโรงเหนือน้ำเข้าบ้านเต็มเรียบร้อยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะต้องฟังเรื่องราวข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอมีเรื่องของอุทกภัยหรือว่ามีเรื่องภัยมาก็มักจะมีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาปะปนด้วยเสมอเลยนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้
1: า
0: เรามาอัปเดตกันดีกว่าเพราะมีเรื่องของมิจฉาชีพจริง
1: ๆ
0: นะคะจะมาเตือนภัยกันนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ไปฟังตีค้องร้องข่าวกันค่ะวันนี้ใครนะคะ
1: วันนี้คุณพลึ
0: ดคุณพลึดคนเดิมใช่ไหมได้เดี๋ยวไปฟังตีค้องร้องข่าวค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมได้มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยม้าส่วนพระองค์ชื่อบุญลวาดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ณสนามม้าโตเกียวอีควาเทเรียนพาร์คเขตเซตะกายะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีมศิลปะบังคับม้าของไทยครับประกอบด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชฉันชนกคลาร่าริดแคลและนิลพุทธิสมบัติร่วมลงสนามประชันความสามารถกับนักกีฬาจากชาติชั้นนำของเอเชียครับซึ่งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจเป็นการแข่งขันที่ต้องอาศัยทั้งทักษะความแม่นยำการควบคุมตลอดจนความสอดประสานระหว่างนักกีฬาและม้าโดยนักกีฬาต้องบังคับม้าให้แสดงท่วงท่าตามแบบที่กำหนดอย่างถูกต้องและต่อเนื่องก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การแข่งขันครับโดยการแข่งขันศิลปะบังคับม้าเดรสซาจในวันแรกวันที่25กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถทำคะแนนได้ 60.265 คะแนนและทีมขี่ม้าไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยย้ำจุดยืนนะครับปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไทยครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยเริ่มต้นจากมีความไว้เนื้อเชื่อใจและต้องไม่ให้เกิดจากการบังคับพร้อมเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามแต่ต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยในถ้อยแถลงกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยครับสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาและโดยเฉพาะไทยกัมพูชาพร้อมระบุถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์โดยย้ำนะครับว่าระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันนั้นจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้นั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีพูดคุยกองทุนชั้นนำสหรัฐเดินหน้าเปลี่ยนโอกาสเป็นธุรกิจจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับบริษัทการเงินของโลกเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC จัดเวทีครับให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั่นได้ใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยระบุนะครับว่าไทยเรามีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกนักลงทุนนั้นสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจะเข้าถึงตลาดในภูมิภาคได้ครับ นอกจากนี้ครับไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลขณะที่เศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพและมีพื้นที่ทางการคลังในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกโดยครับช่วงครึ่งปีแรกมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศนั้นสูงถึง1ล้านล้าน3แสน7หมื่นล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ80จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องนะครับว่าภาคธุรกิจสนใจและกำลังมองหาโอกาสและการลงทุนและประเทศไทยของเราครับก็เหมาะและเปิดพร้อมรับการลงทุนนั่นเองครับอีกทั้งไทยเราครับยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุนหน้าที่ของรัฐบาลในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดเป็นธุรกิจจริงเพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกดึงเงินลงทุนสร้างงานให้คนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหรือว่า Opening Bell ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยครับนายกนั้นเป็นคนที่3นะครับที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวครับความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับหรือว่าเซ็ตและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนั้นจะช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนในการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันครับก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนดึงดูดเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยครับซึ่งบันทึกความเข้าใจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นระหว่างไทยและสหรัฐครับรวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศนั้นมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลครับต้องการต่อยอดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยครับพี่น้องจากเรื่องของต่างประเทศทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรีกำชับภาคกลางและกรุงเทพมหานครรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวางแผนระบายน้ำล่วงหน้ายกระดับการช่วยเหลือประชาชนที่รวดเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้มีการกำชับจังหวัดนะครับทั้ง4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทรวมไปถึงครับกรุงเทพมหานครให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักพิงชั่วคราวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีทันสถานการณ์ครับและสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักเพื่อจะเพิ่มพื้นที่รองรับฝนตกต่อเนื่องและฝนที่จะตกหนักโดยเฉพาะในช่วงของวันนี้ครับและวันพรุ่งนี้วันหยุดแบบนี้แหละครับเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งประชาชนสามารถจะแจ้งเหตุน้ำท่วมหรือปัญหานะครับในพื้นที่ของท่านได้ครับที่โทร4ตัวครับ 1555หรือเบอร์022485115ทั้ง2เบอร์ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งผ่านคาฟี่ฟองดูก็ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการระวังสถานการณ์อุทกภัยครับไปดูกันที่เรื่องการมอบโฉนดที่ดินกันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐ์มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพนมทวน167รายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้ถึงพื้นที่โดยมีการมอบโฉนดที่ดินแก่ประชาชน167รายพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนจะมีการมอบนโยบายแก่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับเลยครับทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งยกระดับความปลอดภัยทางถนนและขยายระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงครับซึ่งในการได้รับโฉนดที่ดินนะครับจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่านอกจากจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินแล้วโฉนดที่ได้รับนั้นยังสามารถนำไปทำนิติกรรมกับธนาคารได้ 100% ครับทำให้ประชาชนที่ได้รับนะครับสามารถจะนำทรัพย์สินของท่านนั้นไปใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุนและต่อยอดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวได้ด้วยครับโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การรับฟังปัญหาเท่านั้นครับแต่ต้องนำปัญหาและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนนะครับไปขับเคลื่อนต่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของสิทธิ์ในที่ดินคุณภาพชีวิตของประชาชนความปลอดภัยในการใช้ชีวิตการบริหารจัดการน้ำและเรื่องของสาธารณูปโภคเพื่อให้ฝ่ายปกครองหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องของประกันสังคมกันบ้างครับนับถอยหลัง27กันยายนเลือกบอร์ดประกันสังคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับซึ่งก็จะมีขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วครับ27กันยายนซึ่งก็จะเป็นวันที่ผู้ประกันตนหลายสิบล้านคนครับในฐานะเจ้าของเงินของกองทุนประกันสังคมที่มีวงเงินกว่า2ล้าน9แสนล้านบาทครับมีสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนเข้าไปนั่งบริหารคุมทิศทางและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนนี้อย่างเต็มภาคภูมิครับและกองทุนประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ประกันตนที่ถูกหักออกจากเงินเดือนในแต่ละเดือนสมทบเข้ากองทุนครับและในวันที่27กันยายนนี้ครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการชี้ชะตาที่ขาดแล้วครับว่าใครจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้ในการกุมบังเหียนทิศทางงบประมาณก้อนโตดังกล่าวนี้ครับสำหรับโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมนะครับจะมีทั้งหมด21คนด้วยกันครับแบ่งออกเป็น3ฝ่ายเท่าๆกันหรือว่าไตรภาคีครับให้แก่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจำนวน7คนโดยจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้แทนนายจ้างจำนวน7คนโดยจะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7คนครับที่จะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ซึ่งจะเป็นเสียงของคนทำงานเสียงจริงๆจากคนทำงานที่จะคอยขานอำนาจกับฝ่ายรัฐและนายจ้างครับถึงเรียกว่า3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคีนั่นเองครับในการผลักดันให้เงิน2ล้าน9แสนล้านบาทครับเงินก้อนโตตรงนี้จะถูกใช้ไปกับสวัสดิการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงครับซึ่งบอร์ดประกันสังคมที่เราคุ้นชื่อกันนะครับมีอำนาจหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533มาตรา9ในการบริหารจัดการเงินกองทุนชี้ชะตาสิทธิประโยชน์และวางนโยบายหลักต่างๆนอกจากนี้ครับยังมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมทั้งครับยังมีอำนาจในการออกระเบียบข้อบังคับและเสนอแก้ไขกฎหมายพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การเก็บเงินสมทบก การบริหารสภาพคล่องของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะครับสามารถจะเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วก้าวเข้าคูหาออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นซึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนั้นไม่ใช่แค่การลงคะแนนตามหน้าที่ของผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแต่นี่จะเป็นการตัดสินอนาคตสวัสดิการสุขภาพและความมั่นคงในวัยเกษียณที่กำหนดได้ด้วยมือของเราครับด้วยปากกาของเราครับด้วยมือของผู้ประกันตนพี่น้องทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนจะจากลากันไปในวันนี้กับตีคองร้องข่าวครับ IMF World Bank Annual Meeting คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับแม้ประเทศไทยเราครับไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาครับแต่ไทยกลับสามารถจัดงานโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกได้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันและในการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครับนี่คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับมีความสำคัญเนื่องจากการประชุมดังกล่าวจะต้อนรับผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับเช่น OECD หรือว่า UN รวมไปถึงครับภาคเอกชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกครับทำให้คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาเยือนไทยของเรานะครับไม่ต่ำกว่า 15,000 คนครับดังนั้นครับในงานประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนกับโอลิมปิกของภาคการคลังและการเงินของโลกครับขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก50 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้ามาติดตามเรื่องของฝนตกหนักกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าหลายพื้นที่เลยที่ฝนตกหนักกันซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรับมือน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าท่านนายกอนุทินเองเนี่ยมีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่กทม.ปริมณฑลหลายจังหวัดของภาคกลางอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแม้ว่านายกรัฐมนตรีท่านอยู่ในการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนอะโดยเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แล้วก็ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางไปที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรด้วยแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ติดตามเหตุน้ำท่วมด้วยนะโดยกำชับให้เตรียมแผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ในการรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำเนี่ยทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ติดตามและก็เชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภารกิจที่กรุงลอนดอนเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวมีการพบภาคการเงินนักลงทุนภาคธุรกิจของทางสหราชอาณาจักรด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่27 กันยายนนี้ครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คืออันนี้ท่านนายกก็ไปประชุมที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็เพื่อในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจเลยแล้วก็ต่อเนื่องจากคุณพฤกษ์แก้วพิบูลย์เมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของ IMF แต่ว่าเราจะมาขยายความกันสักนิดนึงว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันบ้างว่าไทยเนี่ยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะพูดกันสั้นๆเนาะวันที่12 ถึง 18 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเลยกว่า 15,000 คนเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติด้วยทีนี้มาดู3ประโยชน์กันค่ะประโยชน์ระยะสั้นเขาบอกว่าการประชุมเนี่ยจะสร้าง

0: นักลงทุนแล้วก็ผู้บริหารจากทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงเลยนะจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความพร้อมของการจัดงานระบบบริหารการจัดงานดีแค่ไหนโครงสร้างพื้นฐานเป็นยังไงแล้วก็มาตรฐานการบริการเป็นยังไงบ้างช่วยเป็นการเขาเรียกว่าสร้าง awareness หรือว่าสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นของประเทศไทยในฐานะเมืองระดับโลกแล้วก็จุดหมายปลายทางด้านการประชุมนานาชาติประโยชน์ระยะยาวก็คือการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนจะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการแล้วก็ระบบสนับสนุนของประเทศต่างๆรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยในฐานะศูนย์กลางของด้านธุรกิจด้วยแล้วก็ศูนย์กลางของการประชุมการหารือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภูมิภาคซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการประชุมครั้งนี้นะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยซึ่งครอบคลุมการประชุมการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลด้วยแล้วก็การจัดประชุมนานาชาติรวมถึงนิทรรศการก็จะมีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้จัดงานโรงแรมร้านอาหารการเดินทางเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็แรงงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ครับผมซึ่งในเวทีนี้เองไทยเราเองจะนำเสนอวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาให้เห็นความสำคัญของประชาชนความยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจนะสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและก็ศักยภาพของไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมของภูมิภาคด้วยซึ่งนอกจากนี้เขาจะเสนอเรื่องของความเป็นไทยหรือไทยเนสเนี่ยนะครับผ่านวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมการต้อนรับซึ่งหนึ่งในแนวคิดสำคัญคือการเอาผ้าพื้นถิ่นเนี่ย37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดของ26ชุมชนมาใช้ในการตกแต่งบุผนังห้องประชุมเนอะเพื่อเป็นการดูดซับเสียงแล้วก็ให้มันดูสวยงามด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ชุมชนแล้วก็วิสาหกิจเนี่ยเพื่อสังคมรวมไปถึงผู้ผลิตท้องถิ่นเองเนี่ยได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในเวทีโลกด้วยซึ่งการประชุมในครั้งนี้เลยนะครับ IMF World Bank เนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะในช่วงที่ประชุมเท่านั้นนะมันสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้โอกาสในการขยายทางด้านเศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนยกระดับมาตรฐานประเทศสร้างภาพจำที่ดีให้กับไทยในสายตาโลกด้วยนั่นเองครับ
0: ค่ะงานนี้เนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะเรื่องของการสร้างภาพจำหรือว่าเรื่องของนโยบายต่างๆมาคุยกันต่อดีกว่ากับเรื่องของคุยกับครม.อนุทินวันนี้มีอะไรบ้างคะได้ข่าวมีเดอะแบกด้วย
1: ใช่
0: เดอะแบกยังไงอ่ะ
1: เขาบอกว่าเดอะแบกจะแบกไหวไหมเพราะเรื่องของปากท้องวันนี้กับอนาคตเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นคิวของคุณของท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิติธรรมประภาสจะมาพูดคุยกับเราติดตามกันได้ทั้งทาง MBT2SD และก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9:05 นเป็นต้นไปนะครับพูดคุยกับทางท่านรองนายกเอกนิติกันนะครับ
0: แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวยามเช้าแต่ว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันเห็นคุณบุญมา
1: เดี๋ยวเราติดตามกันคุณบุญมาน่าจะอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงข่าวใช่ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆอยากแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะน้องเนเน่นะคะก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็เตรียมตัวต้อนรับและยินดีต้อนรับน้องเนเน่นะคะกลับสู่มาตุภูมินะคะในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้นะคะไปอเมริกันก็ทาเลนต์มาใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้รับรางวัล
1: ว่าคว้าแชมป์เรียบร้อยแล้ว
0: คุณค่ะดิฉันได้ข่าวว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ30
1: กว่าล้านบาท
0: นะครับ
1: โอเคก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องเนเน่นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาถึงลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที